0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนแอบอ้างตนเป็นคนอื่น
10: นี่สมอนมาดูข่าวนี้สิที่เน็ตไอดอลชื่อดังอ่ะหลอกให้ผู้ชายเปกระเป๋าแบรนด์เนมเปรถให้อ่ะ
11: ดูอยู่เห็นว่าไม่ใช่เจ้าตัวนะ
10: ใช่ล่าสุดเนี่ยเน็ตไอดอลคนนั้นน่ะไปแจ้งความแล้วนะบอกว่าโดนเอารูปไปใช้ตำรวจก็เก่งเนาะจับคนร้ายได้แล้วด้วยดูสิคนร้ายอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเธอตกใจเอามือทาบอกเลย
11: เอาความรู้สึกคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลย
12: การนำภาพผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่เจ้าของภาพเป็นความผิดโทษฐานแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีใดๆก็ตามทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดังนั้นทุกวันนี้โซเชียลมีเดียให้ทั้งคุณและโทษเราต้องปรับตัวเปิดตาและหาความรู้ให้เท่าทันโลกโซเชียลนะคะเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และพยายามอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันดีกว่านะคะ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ไอโฟนเขาบอกให้ค่อนน่ะเอาไปให้หมดโน้ตบุ๊กข้องทันยุคทันเทรนซิ่ง

ที่ MK Hot Pot สูมิชาปูชิกินจนเรอเสื้อผ้าให้ซื้อแต่แบรนด์ดีๆ G Hot Pot นี่ A to Z Dapper Mini Cooper รถ Perfect เล็กจิ๋วเขาบอกชิวๆซื้อไว้ให้ขับเล่นนะ

ปืนที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลดวางมันลงดูแววตาของเธอเย็นชาไม่เหมือนก่อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เตรียมยกระดับ57ตำบลต้นแบบสู่ตำบลแห่งอนาคตมุ่งสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลไกสภาสันติสุขตำบลณโรงแรมหันษา JB อำเภอหันใจจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงในทุกมิติผ่านการดำเนินงานของสภาสันติสุขในแต่ละตำบลภายในกิจกรรมมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดงานให้แนวคิดการยกระดับตำบลต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคตมีนายอำเภอประธานสภาสันติสุขตำบลปลัดอำเภอพัฒนากรและบัณฑิตอาสากว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รองเลขาธิการสอบต.กล่าวเน้นย้ำตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่ากลไกสภาสันติสุขคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพื้นที่และการพัฒนาสู่ตำบลแห่งอนาคตจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจากภายในเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในทุกสภาวะวิกฤตด้านนายฤทธิ์ดำรงแก้วขาวผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงเปิดเผยว่าจากผลการประเมินปี2568พบว่ามีตำบลกลุ่ม A หรือตำบลต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสูงถึง57ตำบลใน27อำเภอชายแดนใต้สอบต.จึงได้ต่อยอดจัดกิจกรรมนี้เพื่อระดมสมองยกระดับตำบลกลุ่มนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการดูแลและสร้างอาชีพภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจอบกอดที่เข้มแข็งจากภายในชุมชนสำหรับโครงการในปีนี้สอบต.วางกลุ่มเป้าหมายดำเนินโครงการจำแนกเป็นคนตัวเล็กพลัสชุมชนพลัสผู้สูงวัยพลัสและตำบลอบกอดสู่อำเภอบำบัดโดยสอบต.จะมีการส่งเสริมกิจกรรมประกอบอาชีพฝึกทักษะกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมผู้สูงวัยและกิจกรรมของผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นแนวคิดให้ตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดโครงการเสนอและเพื่อพัฒนาตำบลไปในแนวทางเดียวกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนคำพวกว
9: อพี่แกงช่วยก้อยหาคำคล้องจองหน่อยคุณครูจะให้เอาไปฝึกอ่าน
10: คำอะไรล่ะ
9: คำคล้องจองที่มีเสียงควบคอกับวอหรือขอกับวอก็มีหลายคนออกเสียงไม่ถูกครูบอกว่าชอบออกเสียงผิดเป็นเสียงฟอครูจึงให้คิดมาคนละ5คำ
10: อ่ะเริ่มมาเลยจะเอาคำไหนขึ้นต้น
9: อ้อยควัน
10: ควันไฟไหวคว้า
9: ว่าความ
10: ชามคว่ำ
9: ใช่โยได้ครบ5คำแล้ว
10: ไหนลองทบทวนดูสิ
9: อ้อยควันควันไฟไหวคว้าว่าความชามคว่ำ
10: น้องพี่เก่งจริงๆเลย
11: วิเชียรมาศจำไว้แล้วเอาไปสอนก้าวเต้นนะ
9: โอ้ยจะไหวไหมนี
11: ่เด็กๆมาช่วยกันอ่านนะคะอ้อยควันควันไฟไขว่คว้าว่าความชามคว่ำ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: ันใด
1: เริ่มเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่หนึ่งวุฒิพงศ์หนูบรรจงสวัสดีครับพี่หนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนึ่งครับเมื่อเช้านี้เลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับใหม่ใช่ไหมว่าฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปใช่ไหมฮะ
2: ครับก็เป็นคำเตือนล่าสุดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะตกมากขึ้นในบริเวณประเทศไทย
1: ครับ
2: ครับโดยเฉพาะทางด้านที่รับลมมรสุมก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกบริเวณนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ครับ
2: ในแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับในหลายๆวันในส่วนของประเทศไทยภาคอื่นก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีฝนตกหนักได้แต่ก็จะไม่ได้มากเท่าสองบริเวณนี
1: ้
2: นะครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในช่วง28นะครับถึง1มิถุนายนนี้
1: ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะ
2: นะครับตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมอยู่นะครับก็เป็นลมประจำฤดูกาล
1: ประจำฤดูฝนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: แต่ทีนี้เนื่องจากว่ากำลังเขาแรงขึ้นนะครับประกอบกับถ้ามาดูลักษณะของข้อมูลนะครับอาจจะต้องดูประกอบกับตัวแผนที่อากาศแผนที่ลมเนาะก็จะมีตัวลมหมุนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าไซโคนิกนะครับตามของอุตุที่เรียกเนาะก็จะอยู่บริเวณอ่าวเบงกอตอนบนนะครับอีกตัวนึงก็จะเกิดขึ้นแถวทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็จะมีพายุด้วยเนาะพายุอยู่ทางด้าน
1: ใช่ไหมฮะ
2: จะมีครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นพายุแล้วนะครับแต่ยังไม่แรงก็อยู่ทางด้านตอนออกของฟิลิปปินส
1: ์ก็ในภาพก็คือมุมขวาล่างที่ตัวเบนซ์ยืนซ้อนอยู่นี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแต่ไม่ต้องกังวลครับตัวพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าบ้านเรานะครับแต่ว่าทีนี้เจ้าตัวลมหมุนหรือตัวยมหรืออาจจะเรียกว่าไซโคนิกทำนักอุตุเนาะมันก็จะเรียงตัวกันนะครับเป็นแนวนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมได้นะครับก็จะพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนกลางถึงตอนบน
1: ตอนกลางเลยใช่ไหมฮะ
2: ก็กลางกลางนะครับแต่มันจะมีการขยับได้เนาะเพราะว่าตัวอากาศเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลานะครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ตัวมรสุมที่แรงขึ้นด้วย2 อย่างนี้ครับประกอบกัน
1: ครับ
2: ก็ทำให้ตัวฝนเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ฝนเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
2: แล้วก็ตัวขึ้นลมขึ้นลมตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับอันดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรนะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเกินก็ได้เนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าจะมีลักษณะของขึ้นลมแรงบวกกับมีฝนมากนะครับพอมีฝนมีกลุ่มฝนใหญ่ก็ย่อมจะมีความปั่นป่วนได้นะครับมีลมกระโชกแรงได้ลมกระโชกแรงที่จะอยู่ในทะเลดังนั้นมันก็จะยิ่งอันตรายเข้าไปนะครับยิ่งอันตรายเรือเล็กก็ขอให้งดนะครับตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไป
1: ตั้งแต่28เรือเล็กก็คือในทะเลทั้ง2ด้านเลยไหมครับทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
2: ครับก็จะเน้นอันดามันตอนบนอย่างเช่นแถวจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปถึงจังหวัดระนองครับ
1: ครับซึ่งฝนในช่วงนี้ก็คือจะมีความรุนแรงมากแค่ไหนเหรอฮะ
2: ฝนนะครับจริงๆมันก็รุนแรงก็ถึงหนักมากได้นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือมันหนักมากมันจะมีความต่อเนื่องค่อนข้างจะหลายวันเพราะว่าตั้งแต่28โดยเฉพาะภาคใต้นะภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยตั้งแต่28นะครับ29 30 31วันที่1
1: ครับ
2: ไม่แน่นะครับวันที่2ก็ยังอีก
1: อาจจะมีปลายๆได้อีกใช่ไหมฮะ
2: ใช่มันก็เกือบครบอาทิตย์เลยประมาณนั้นนะครับดังนั้นเองฝนสะสมมันจะเยอะมันจะเยอะมากนะครับก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ถ้าเป็นประเทศไทยบริเวณอื่นภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคออกเฉียงเหนือ
1: ครับ
2: อันนี้ก็อาจจะรับมัดระวังพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนทางภาคใต
1: ้ครับ
2: หรือภาคตะวันออก
1: แต่อย่างภาคอื่นๆที่เห็นอยู่ช่วงนี้ก็เหมือนแบบมีน้ำสะสมด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าฝนสะสมมาเรื่อยๆเนาะ
1: ครับ
2: นะครับก็อาจจะต้องไปดูเป็นพื้นที่ไปนะครับตามลักษณะฝนที่ตกแล้วก็ จะต้องดูทางของปภ.ด้วยนะครับทางนั้นเขาจะรู้นะครับว่า
1: เขาจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่จะมีใครประเภทไหนบ้างแล้วจะมีคำเตือนยังไงบ้าง
2: ใช่เป็นละเอียดแบบว่าเป็นท้องถิ่นเป็นตำบลหมู่บ้านเลยนะครับถ้าของปภ.เขาจะรู้ดีนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีตัวแทนเนาะนะครับคนที่คอยดูคอยเฝ้าระวังอยู่นะครับ
1: เพราะว่าฝนถ้ามันตกสะสมแล้วก็นอกจากตัวฝนใหม่ด้วยอาจจะมีแบบน้ำป่าไหลหลากด้วยใช่ไหมฮะ
2: อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงประจำเนาะมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเราก็เรียนรู้ได้จากอดีตนะครับว่าพื้นที่นี้นะครับในอดีตฝนตกประมาณนี้นะครับต่อเนื่องกันประมาณนี้แล้วมันจะเกิดน้ำท่ว
1: ม
2: เคยท่วมมาแค่ไหนนะครับแล้วลักษณะก็อาจจะเทียบกับลักษณะปัจจุบันว่าเรามีการ
1: บริหารจัดการน้ำ
2: จัดการยังไงนะครับแล้วก็สภาพภูมิประเทศมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ
1: เช่นแต่ก่อนมีต้นไม้เยอะมีป่าเยอะช่วงนี้มันก็กั้นน้ำได้น้อยลง
2: อาจจะป่าน้อยลงก็ได้หรือว่าไปสร้างอะไรเพิ่มนะครับที่อาจจะมีผลกระทบกับการระบายน้ำนะคร
1: ับ อย่างในแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่เราโชว์อยู่นี่ก็คือนอกจากตอนนี้มีแค่ภาคใต้แต่ภาคอื่นอ่ะต่อให้เราไม่ได้เตือนเสี่ยงภัยก็ยังมีฝนได้เป็นปกติ
2: ฝนยังมีอยู่ครับช่วงนี้ฝนก็กลางๆนะครับไปทางน้อยก็ไม่ได้น้อยมากเนาะช่วงนี้นะฝนคือการกระจายตัวมันก็ไม่ได้น้อยซะจนแบบแทบไม่มีอะไรไม่ใช่อยู่
1: ก่อนหน้านี้เราบอกว่าในช่วงจนถึงวันที่27ซึ่งเป็นวันนี้ฝนจะลดลงแต่คำว่าลดลงหมายถึงว่าลดจากมากก็ยังมีอยู
2: ่ใช่ครับ
1: แค่มันน้อยลงจากวันก่อนๆเฉยๆซึ่งแล้วอย่างวันนี้ฝนมันยังเหลือน้อยปรากน้อยประมาณเท่าไหร่สำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมง
2: ก็ไม่น้อยมากนะครับโดยภาพรวมก็อยู่ 30% 40% อาจจะมีภาคใต้ที่ขึ้นไปถึง 60-70%
1: งั้นเดี๋ยวเรามาดูเป็นรายภาคเลยดีกว่าพี่หนึ่งว่าตั้งแต่ภาคเหนือเลยวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง
2: สำหรับในประจำวันนะครับ ประจำวันวันนี้อิทธิพลนะครับหลักๆ ก็จะเป็นมรสุ
1: ม
2: ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดอยู่นะครับปัจจัยอื่นไม่ได้เด่นชัดอะไร
1: ก็คือมีแค่ลมตามฤดูกาลอยู่ยังไม่มีปัจจัยอื่นแทรกเข้ามานะฮะ
2: นี่ก็จะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับภาคเหนือนะครับฝน 40% นะครับก็กระจายกันหลายๆจังหวัดนะครับภาคเหนือพูดถึงฝนลดลงก็ตามแต่ว่าไม่หายนะครับไม่ได้หายไปไหน
1: ค
2: ือการกระจายตัวยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆอยู
1: ่
2: นะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับมาดูจากข้อมูลตรวจเองเนี่ยนะครับภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานฝนการกระจายตัวก็ดีอยู่นะครับ
1: ครับ
2: อาจจะถึง 50-60 เลย
1: ต่อให้เราไม่ได้บอกว่าเป็นแผนพื้นที่เสี่ยงแต่ฝนมีได้ปกติแล้วก็มีดีด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีฝนปานกลางเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะมีหนักอยู่1จุด
1: ที่ไหนล่ะ
2: ฮะที่จังหวัดน่านครับ
1: จังหวัดน่านเยอะมากเลยนะ44
2: ลักษณะฝนหนักเนี่ยบางทีจะเป็นลักษณะของถ้าคุณเป็นสังเกตตัวเรดาร์เนาะ
1: ครับ
2: เรดาร์ที่เป็นกลุ่มฝนนะครับ
1: กลุ่มก้อนเมฆใช่มั้ย
2: มันจะมีโทนสีเนาะโทนสีเขียวโทนไปจนถึงเหลือง
1: ส้มแดง
2: นะครับทีนี้ถ้าฝนตกหนักเนี่ยบางทีสถานีเราเนี่ยอาจจะไปเจอตรงกลางพอดีจะเป็นที่เป็นสีส้มเป็นสีแดงก็ตามเน
1: า
2: ะ
1: คือต่อให้ฝนเราบอกว่าฝนตกหนักแต่มันไม่ได้ตกครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้งพื้นที่ขนาดนั้นมันอาจจะตกหนักเป็นหย่อมๆคนในจังหวัดเดียวกันบางพื้นที่อาจจะไม่รู้สึกก็ได้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหม
2: ก็จังหวัดเดียวกันนะครับจังหวัดมันก็กว้างเนาะนะครับจังหวัดหมายถึงว่าต่างจังหวัดเนาะพื้นที่เยอะไม่เหมือนกรุงเทพพื้นที่เล็ก
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นบางอำเภอเจอบางอำเภอไม่ตกก็มี
1: ครับ
2: นะครับ
1: บางอำเภอตกหนักบางอำเภอไม่ตกเลยก็เป็นไปได้เหมือนกัน
2: ถ้าเกิดว่าไปเจอแบบกลุ่มฝนใหญ่เจอศูนย์กลางพอดีนะครับศูนย์กลางก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าเจอขอบก็เบาหน่อยก็ปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลนะครับฝนหนักในวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: อาจจะต้องเป็นห่วงก็คือตั้งแต่28เป็นต้นไป
1: ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคร
2: ับสำหรับภาคต่อไปภาคตกเฉียงเหนือในวันนี้
1: ตกเฉียงเหนือ
2: ฝนยังไม่มากนะครับ อยู่ที่ประมาณ 30%
1: ก็คือน้อยกว่าภาคเหนืออีกนะฮะภาคเหนือ40แต่อีสาน30
2: ครับ
1: พื้นที่ครับ
2: ก็จะเน้นก็กระจายนะครับมีจังหวัดตอนบนด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้ามาดูฝนเมื่อวานเนี่ยนะครับภาคเฉียงเหนือเนี่ยฝนการกระจายถ้าตีคร่าวๆจากสายตานะครับ
1: ครับ
2: ก็ประมาณ 40% ของเมื่อวานนะครับเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลาง
1: ครับก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับเมื่อวาน
2: แต่ว่าถ้ามาดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานค่อนข้างจะสูงนะในบางจังหวัด
1: เพราะว่ามันไม่มีฝนด้วยใช่ไหมครับอากาศเลยรู้สึกว่าร้อนขึ้น
2: ฝนน้อยนะครับฝนน้อยเมฆน้อยลงการสะสมของความร้อนก็ดีขึ้นเยอะขึ้นครับก็จะมีที่กำมะรสัยครับกับที่101เนี่ยอุณหภูมิไปจนถึง38องศา
1: โอ้ขึ้นไปเยอะมากเลยนะเทียบกับจังหวัดที่มีฝนตก
2: จังหวัดที่มีฝนตกก็อยู่30กลาง
1: ๆครับ
2: ครับแต่ก็ลักษณะอย่างนี้ก็เดี๋ยวสักคือถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนมันจะเยอะประมาณ29แต่ถ้าเป็นทางภาคใต้ภาคตะวันออกจะเป็น28
1: ก็มาก่อนเพราะลมมันมาจากทางใต้
2: ลมมันตีมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวแนวลมมันจะค่อยๆเซตขึ้นมาเนาะนะครับไป
1: ต่อไปที่ภาคกลางฮะ
2: ภาคกลางครับวันนี้ฝนกลางๆครับ 40%
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นว่าคงไม่ต้องเน้นจังหวัดนะช่วงนี้มันก็กระจายกันไปนะครับไม่ได้ไม่มีตรงไหนที่พิเศษนะครับสำหรับภาคกลางเมื่อวานนะครับตีคร่าวๆก็ประมาณสัก 30-40% นะครับเป็นฝนเล็กน้อยทั้งนั้นนะครับก็จะมีแค่ราชบุรีที่เป็นฝนปานกลาง 10.9 นะครับ
1: ครับ
2: อุณหภูมิสูงสุดนะครับคล้ายๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
1: ก็คือที่ไม่มีฝนนี่คือขึ้นไปถึง38เลยใช่ไหมฮะ
2: ขึ้นไปถึง38นะครับ
1: ครับ
2: 37ก็มีนะครับที่ต่ำก็มีเนาะ
1: ที่ไหนล่ะฮะอุณหภูมิ
2: ท้องผาภูมิครับ33องศา
1: โอ้เย็นเลยนะฮะ
2: แต่ท้องผาภูมิเขามีฝนนะครับแล้วที่ใกล้ทะเลนะครับสมุทรสงครามเนี่ย 33.8 ที่อื่นก็ถือว่าร้อนอยู
1: ่ก็ยังร้อนอยู่นะช่วงนี
2: ้เราสังเกต
1: น้อยลงด้วย
2: ถ้าสังเกตในช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
2: ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่าเรามองบนท้องฟ้านะครับฟ้าเนี่ยเป็นสีน้ำเงินก็คือค่อนข้างจะโล่งนะครับ
1: นะถ่ายรูปสวย
2: หมอกควันก็ไม่มี
1: ครับ
2: นะครับแต่ร้อน
1: ใช่ครับ
2: ร้อนนะครับเมฆก็สวยเนาะเพราะว่าเมฆที่เกิดขึ้นมันก็ดูขาวเนาะตัดกับตัวฟ้าที่เป็นสีน้ำเงินใส
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านั่นแหละครับร้อนร้อนจริงๆนะครับแต่นี้พอสะสมความร้อนเสร็จสุดท้ายพอเมฆมันเกิดเป็นเมฆเป็นเมฆฝนขึ้นมานะครับแน่นอนครับมันก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองได
1: ้ก็อาจจะมีลมแรงด้วยใช
2: ่ครับคือประเทศไทยนะครับเราต้องจำไว้นะครับว่าเราอยู่ในเขตร้อนนะครับแล้วก็ตัวฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงได้นะครับฤดูฝนครับฤดูฝนคือตัวลูกเห็บเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในช่วงพายุฤดูร้อนนะครับมันอาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนก็ได
1: ้
2: นะครับเพราะมันก็เคยมีนะครับช่วงที่แบบฤดูฝนแล้วอากาศมันบางทีมันร้อนมันเกิดเป็นฝนฟ้าคะนองก็เอาจริงๆมันก็มีความรุนแรงเหมือนกับพายุฤดูร้อนเหมือนกันนะครับในบางครั้งนะครับ
1: ก็คือถ้าปกติถ้าฝนมันตกบ่อยๆอาจจะไม่แรงแต่ถ้าช่วงไหนร้อนมากๆมีฝนแล้วเกิดฝนขึ้นมาทันที
2: ต้องระวังพิเศษ
1: ช่วงนี้ยิ่งต้องระวังเลยนะฮะอย่างเช่นช่วงนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: คือจริงๆตัวฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเราควรจะระวังไว
1: ้
2: เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนระวังเป็นพิเศษ
1: อ๋อแต่ว่าพอเป็นฤดูฝนแล้วความรุนแรงมันก็จะน้อยลงมา
2: ส่วนใหญ่มันเกิดน้อยลงเนาะแต่มีไหมมันอาจจะมีได้นะครับ
1: ครับโอเคมากันต่อที่ภาคตะวันออกฮะ
2: สำหรับภาคตะวันออกครับในวันนี้ก็ฝนประมาณ 40% นะครับ ก็มีเข้ามาเรื่อยๆสังเกตนะครับช่วงนี้ฝนมีเรื่อย
1: ๆ
2: ไม่ได้ขาดนะครับ
1: ก็เป็นยังเป็นฤดูฝนปกติอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แบบทิ้งช่วงไปแบบนั้น
2: ยังไม่ถึงเวลาเขาเนาะนะครับฝนก็มีแต่ว่าฝนตกหนักไม่มีในวันนี้นะครับในส่วนของข้อมูลการตรวจวัดภาคตะวันออกเช่นว่าฝนเมื่อวานนะครับประมาณสัก 30% เนาะ30-40นะครับที่ลงสถานีเราแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดในบางพื้นที่ไปถึง37ปลาย
1: ๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
2: สูงอยู่ครับ
1: อยู่นะฮะ
2: แต่ว่าถ้าใกล้ทะเลหน่อยก็ต่ำหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: 33-35
1: ครับ
2: ก็ไม่มีฝนหนักอะไรนะครับ
1: ครับ
2: นะครับสำหรับคลื่นลมคลื่นลมในวันนี้ภาคตะวันออกก็ 1-2 เมตรนะครับแต่ก็ให้เราเตรียมระวังไว
1: ้
2: เนาะเพราะว่าตั้งแต่คืนนี้นะครับ
1: มันก็จะเริ่มแรงขึ้นใช่ไหมฮะ
2: มันจะเริ่มแรงขึ้น
1: ครับ
2: แล้วมันก็ไต่ไปจนถึงตีคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณ2เมตรไว้ก่อนนะครับช่วงที่มันขึ้นแล้วเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้ยัง
1: วันนี้ยังน้อย
2: ยัง
1: ไม่สูงนะฮะ
2: แต่พรุ่งนี้ต้องระวัง
1: ครับมาต่อที่อันนี้ต้องไฮไลท์สำคัญแล้วภาคใต้ฮะ ฝั่งตะวันตกและตะวันออก
2: ครับภาคใต้ครับถ้าในวันนี้เองก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับ
1: ครับ
2: ก็ฝนประมาณ 40% สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
1: ครับ
2: ครับคลื่นลม1เมตรอยู่นะครับทางฝั่ง 1-2 เมตรนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องเริ่มระมัดระวังนะครับในพื้นที่ของทะเลก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะครับคลื่นลมก็จะสูงกว่านี้ได้นะครับก็อาจจะ 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่ง2เมตรเนาะทีนี้เปอร์เซ็นต์ฝนพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ต้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1: น่าจะเยอะกว่าใช่ไหมเพราะว่าลมที่มีตอนนี้มันตะวันตกเฉียงใต
2: ้ครับแน่นอนครับว่าฝั่งไหนที่เป็นด้านรับลมแรกๆตรงนั้นจะเยอะนะครับ
1: ครับ
2: ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันเองนะครับวันนี้ฝน 70% นะครับ
1: ครับ
2: ถ้าดูในรอบอาทิตย์เองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฝนไม่ได้ต่างกันมากก็คือเยอะตลอด
1: ก็คือเยอะตลอดไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อน
2: มันจะไล่ตั้งแต่ 60% บางวันนะครับเยอะหน่อยก็80
1: มี
2: ตลอดนะครับไม่ได้ห่างหายนะครับแล้วฝนหนักก็มีตลอดแต่แค่ว่าฝนหนักอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับทีนี้ก็ต้องระวังนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับทั้งคลื่นลมที่จะขึ้นด้วย
1: แล้วก็ฝนด้วยนะฮะ
2: ฝนด้วยนะครับจากหนักก็จะเป็นหนักมาก
1: อ๋อไปถึงหนักมากนะพรุ่งนี้
2: ครับก็ให้เตรียมพร้อม
1: ใช่ฮะ
2: แล้วก็จากคำเตือนของเรานะครับการที่เกิดฝนตกหนักของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันต่อเนื่องหลายวันก็เฝ้าให้ดีนะครับตรงนี้นะครับ
1: ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างปภ.กันด้วยนะฮะ
2: ติดตามของเราด้วยนะครับติดตามของปภ.ด้วยที่เขาในพื้นที
1: ่เฉพาะเขาก็จะมีความชำนาญเฉพาะทางในพื้นที่ของเขา
2: ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเนาะนะครับแต่ว่าของเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่กว้างหน่อยเนาะในทางอุตุนะคร
1: ับครับแล้วก็มาสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะอย่างเมื่อวานก็เหมือนแทบไม่มีฝนเลยใช่ไหมฮะ
2: กลายเป็นว่ามากลางคืน
1: ครับ
2: นะครับเมื่อวานฝนไม่เยอะช่วงกลางวันไม่ค่อยมีนะแต่พอกลางคืนโผล่มานะครับก็แน่นอนครับเป็นช่วงบ่ายค่ำนะครับก็ฝนประมาณ 30% ยังไม่เยอะครับ
1: ก็ไม่เยอะนะกรุงเทพไม่มีอะไรน่าห่วงนะฮะ
2: เพิ่มขึ้นอีกที29นะ
1: ครับก็28คือภาคใต้เขาจะเริ่มมาก่อนส่วนภาคกลางของเราก็อาจจะเป็น29วันถัดมา
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: มัน
1: ครับแล้วนี่ก็เป็นพยากรณ์ประจำวัน24ชั่วโมงต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราแวะมารับสายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทางบ้านสักแป๊บหนึ่งนะพี่หนึ่งสายแรกครับคุณอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรบุรีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณอาหนุ่มน้อยยังอยู่ไหมครับ
0: สวัสดีครับจากเพชรบุรีอาหนุ่มน้อยเมืองเพชร
1: ครับสวัสดีครับ
0: 08123515
1: พื้นที่ไหนดีครับวันนี
0: ้ฮะ
1: พื้นที่ถามพื้นที่ไหนได้เรื่องฝน
0: บ้านแหลมเพชรบุรีครับท่านเป็นมาใหม่ไม่ค่อยรู้สึกเพราะผมอยู่นี่นานคืนนี้นานมากถามว่าเมื่อวันที่21ก็ตก5มิลนะไม่ตั้งรอบแล้วไม่ตกแต่ว่าวันที่28ที่ว่าใกล้นี้นะจะตัวการมาถึงไหมบ้านแหลมเพชรบุรีบ้านผมติดต่อมุสงครามเนี่ยจะมีจะได้ฝนไหม
2: ครับฝนมีครับฝนก็จะข้ามมาจากทางตะนาวเสเนาะนะครับก็จะเริ่มเพิ่มวันพรุ่งนี้ก็น่าชัดเจนเนาะจะเป็น29นะครับที่ฝนเพิ่มแล้วจะมีความต่อเนื่องไปอีก 4-5 วันเลยครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเวลานะเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นครับ
0: พวกร่องอะไรนี่มาผสมด้วยไหมหรือตัวเดียวโดดๆครับผมชุดนี
2: ้มีตัวร่องมาผสมครับผสมกับตัวลมมรสุมแต่ตัวล่องมันจะพาดอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนครับ
0: ดีแล้วเราอยู่ข้างบนหักลงล่างดิถลาถลับลงใต้ฉิบเอาแล้วก็ตอนจะมีสักกี่วันครับฝนชุดนี้ฟังเกิดลูกหน้าแล้วมองหน้ากลัวน่ากลัวจะมีกี่วันครับ
2: ครับก็ไล่ตั้งแต่วันที่28นะครับหลักๆเนาะ28ไปจนถึงประมาณวันที่1หรืออาจจะวันที่2นะครับ
0: นะครับแล้วก็อ่าวไทยจะต้องงดเรือมั้ยบ้านแหลมเพชรบุรีบ้านผม
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีเมฆฝนอยู่ในทะเลครับ
0: หากก็มาจริงก็ไม่เป็นไรอ่ะผมพูดวิทยุชุมชนอยู่หลาย
1: ขึ้นขอบคุณคุณอาหนุ่มน้อยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับรับสายกันอีกสายนึงนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนซ์นะครับ
1: ครับ
3: วันนี้ฮัลโหลนาเวย์มีใครมานะวันนี
1: ้พี่1ฮะวันนี้พี่กรของเรา
3: คุณวุฒิคนหนุ่มไม่จนนะครับ
1: ใช่ครับ
3: ผมก็ อ๋อสวัสดีที่ที่ลบยานะครับ
1: ครับ
3: ที่ภาษาเฟซบุ๊กตอนนี้มีปัญหาว่าท่านเอาละท่านว่าอีท่านหออใช่ไหมเนี่ยเอาละท่านว่าอีท่านหออะไรแหละนะโอเคก็ที่สรุปว่าอุตเอก็ยังไม่มีฝนหนักใช่ไหมครับ
2: ฝนหนักอาจจะตั้งแต่29เป็นต้นไปนะครับอาจจะมีเข้ามาได้แต่ว่าถ้าวันสองวันนี้ยังไม่มีครับเป็นฝนปกติครับ
3: ก็รอประมาณ28ไปแล้วใช่ไหม
1: กรุงเทพ
2: 29
1: 29นะฮะ
3: อ๋ออาจจะเป็นฝนหนักใช่ไหมปีนี้วอลุ่มมันผมจะน้อยกว่าทุกปีว่าไม่ดูฝนเพราะอีกมันจะอ่อนออกมากกว่านี้ใช่ไหมอุ่นแทบใช่ไหม
2: เราดูเป็นทั้งฤดูกาลเนาะนะครับแต่แนวโน้มถ้าดูพิจารณาจากเอลนีโญนะครับมันก็จะมีผลทำให้ฝนลดลง
3: ใช
2: ่แต่เราก็ต้องสรุปอีกทีนึงก็ช่วงหมดฤดูฝนนะครับว่ามันมีผลแค่ไหน
3: รอดูประมาณเดือนมิถุนายนทีเนาะว่าจะฝนตะไอ้ยัดที่บอกใช่ไหม
1: ครับขอบคุณคุณพรชัยนะครับสำหรับคำถามวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook กับ YouTube กันต่อนะพี่หนึ่งคุณเล้งยี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้และพรุ่งนี้เมืองตากและจังหวัดสุโขทัยจะมีฝนไหมคะ
2: ตากสุโขทัยครับฝนเขามีอยู่เนาะฝนเขามีเรื่อยๆครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอ29เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น29นะแต่ช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ปกติ
2: ครับก็ปกติครับ
1: คุณกิตนะฮะโคราชวันที่1มิถุนายนฝนเป็นไงบ้างครับ
2: คาดว่าพอประมาณนะครับคือตั้งแต่29ไปจนถึงวันที่1นะครับ
1: ครับ
2: ฝนยังมีค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าฝนหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าจะขอเน้นก็29ถึง31ไว้ก่อน
1: ครับก็เป็นช่วงที่เราออกประกาศในช่วงนี้นะฮะ
2: ครับ
1: คุณวรเมศสวัสดีครับเช้านี้กรุงเทพท้องฟ้าครึ้มเมฆมากจะมีฝนตกบ่ายค่ำไหมครับ
2: ช่วงนี้วันสองวันนี้บ่ายค่ำครับ
1: บ่ายค่ำกรุงเทพนะฮะคุณประสบสุขคุณศิวลีทักทายเข้ามาสวัสดีครับกระเปอระนองฟ้าปิดครับแต่ไม่มีฝนมีบางแห่งเล็กน้อยพรุ่งนี้จะมีมากขึ้นไหมครับ
2: ครับมีมากขึ้นครับ
1: มีมากขึ้นนะฮะกระเปอระนองคุณสุชาติสวัสดีครับคุณอัมพันธ์ฝนอีสานล่างเป็นไงบ้างครับช่วงนี้
2: ฝนอีสานล่างมีพอประมาณนะครับไม่มากนักก็เพิ่มขึ้นก็จะเป็น29ไปจนถึง31หรือวันที่1ครับ
1: ครับคุณณัฐพงษ์ห่วงว่าปีนี้อยุธยาน้ำจะท่วมไหม
2: ผมคงตอบไม่ได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่กลางฤดูกาลนะครับฝนเยอะแค่ไหนก็ต้องไปดูตามเป็นเคสๆไปนะครับดูอีกว่าพายุจะเข้ามาไหมอะไรด้วยเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นกับการจัดการน้ำอีกนะครับ
1: เพราะว่านอกจากปริมาณฝนแล้วมันก็อยู่ที่น้ำที่เก็บไว้ด้วยถูกไหมฮะที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมได
2: ้ครับ
1: คุณตั้มนะฮะสมุทรสาครมีฝนไหมครับช่วงนี
2: ้มีครับ
1: สมุทรสาครยังมีอยู่นะครับคุณอเนกท่าข้ามอำเภอพุนพินร้อนมากครับวันนี้มีฝนไหมครับ
2: ครับฝนมีพอประมาณ
1: ฝนมีพอประมาณ
2: ไม่มากนักเดี๋ยวถ้ารอหน่อยก็พรุ่งนี้นะครับที่ฝนเพิ่มชัดเจน
1: เชียงใหม่เย็นนี้ประตูท่าแพมีฝนไหมครับถามละเอียดแล้ว
2: คือเชียงใหม่จะตอบยากนิดนึง
1: ก็คือในเมืองเชียงใหม่
2: ใช่นะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเองเนี่ยครับฝนเข้ามาเรื่อยๆเนาะผมก็ขอเน้นแล้วกันว่าเป็นอาจจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะที่ฝนมันจะขึ้นโอกาสเยอะหน่อยนะครับแต่บอกไม่ได้ครับว่าท่าแพนะครับโดนไหม
1: ครับคุณออยอยากสอบถามเกี่ยวกับการดูเรดาร์ฝนค่ะว่าดูอย่างไรได้บ้าง
2: เรดาร์ฝนครับอ
1: ันนี้ก็ต้องดูให้เปิดเว็บไซต์กรมประกอบด้วยนะเพราะว่าเรดาร์ฝนก็สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุ
2: ครับก็เรามาดูโทนสีนะครับ
1: น้องอาเปิดเรดาร์ฝนนะฮะครับ
2: ถ้าเกิดว่าโทนสีเนี่ย
1: เรดาร์อันนี้เราเทียม
2: ครับตัวถ้าสีเขียวเนาะเราเห็นสีเขียวมันเรดาร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีหลายตัวด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ใช้ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าออกเขียวๆเหลืองๆนิดๆก็ถือว่าปานกลางนะครับแต่ถ้าไปเหลืองส้มไปแดงนะครับก็ถือว่าฝนที่ตกแรง
1: ครับ
2: นะครับทีนี้ครับเราต้องดูเทียบกับแผนที่ว่าตัวสีของเรดาร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที
1: ่
2: นะครับมันไปซ้อนทับกับตัวแผนที่ว่าในจังหวัดเรานะครับ ตกที่อำเภอไหนตรงไหนนะครับ
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ถ้าเราไปดูลักษณะของเรดาร์เคลื่อนที่เป็นภาพเคลื่อนที่หรือเป็นเรดาร์ลูปนะครับก็สามารถเลือกดูได้ในของเว็บไซต์เราเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับต่อไป
1: ครับ
2: แรงขึ้นเบาลง
1: คร
2: ับนะครับแต่เราก็อาจจะต้องดูเวลาให้เป็นด้วย
1: ครับ
2: เพราะว่าในเรดาร์แต่ละภาพก็จะมีเวลาว่าภาพนี้
1: ที่มันคาดการณ์ตอนนี้น่าจะถึงกี่โมงใช่ไหมฮะ
2: คือหมายถึงว่าภาพตรงเนี้ยมันบันทึกตอนกี่โมงทีนี้เราอาจจะต้องคาดการณ์คร่าวๆว่าจากที่มันเคลื่อนที่ช้าๆเนี่ย
1: ครับ
2: อีกสัก10นาที20นาทีมันจะเคลื่อนที่ไปถึงไหนนะครับอันนี้เนาะนะครับบางกลุ่มฝนเคลื่อนที่เร็วบางกลุ่มฝนแช่ก็มี
1: ก็อยู่กับทิศทางลมในแต่ละช่วงด้วยใช่ไหมว่ามันจะอาจจะจากซ้ายไปทางขวา
2: ใช่ดูครับ
1: ครับก็คืออย่างภาพที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้ถูกไหมฮะ
2: เราก็ต้องดูว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนทางเราหรือเปล่านะครับเคลื่อนหาเราเคลื่อนออกจากเราแล้วแต่สถานการณ์
1: ซึ่งเราก็ต้องรู้ได้ว่าพิกัดที่เราอยู่ตอนนี้มันคืออยู่ตรงไหนในแผนที่ในจังหวัดแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าฝนกำลังมาทางเราหรือเปล่าเราจะได้เตรียมการรับมือถูกใช
2: ่ไหมใช่เราควรจะรู้คร่าวๆนะครับว่าเราอยู่ส่วนไหนนะครับไม่งั้นเราก็เราระบุไม่ถูกจะมาที่เราหรือเปล่า
1: ซึ่งภาพเรดาร์ที่อย่างที่นำเสนออยู่นี่ก็สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะโดยเรดาร์อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดแต่ว่ามันก็มีระยะรัศมีของมันที่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเราได้เหมือนกัน
2: ครับก็ดูเรดาร์ที่คลุมบริเวณที่เราอยู่
1: อาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะมันก็จะสามารถมองเห็นถึงพื้นที่เราได
2: ้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อนะครับคุณพรศิลป์สวัสดีครับจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี
2: ้ตัวกระบี่ครับฝนมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับให้กระบี่แล้วก็จังหวัดจริงๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดให้ระวังลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความต่อเนื่องครับ
1: ครับคุณพัฒน์ทวลีแถวประเวศฝนมากลางคืนเป็นการรายงานเข้ามานะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็ถามเกี่ยวกับฝนในแต่ละจังหวัดนะแต่ว่าภาพรวมเราของวันนี้ก็ยังให้ฝนเกิดขึ้นได้เป็นปกติใช่ไหมฮะช่วงบ่ายค่ำ
2: ก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะมาช้าหน่อยก็กลางคืนบางพื้นที่มันก็แบบเที่ยงๆบ่ายๆก็มา
1: แต่
2: มันแล้วแต่ละวัน
1: มีพื้นที่ไหนไหมที่แบบว่าอาจจะฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นแล้วหรือไม่มีฝนเลย
2: ตอนนี้ก็จะเป็นทางอีสาน
1: นะที่ฝนจะน้อย
2: ภาคกลางบางจุดก็น้อยอยู่ยังไม่เท่าไหร
1: ่ครับนั้นเดี๋ยวให้มาสรุปกันดีกว่าว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่1มีพื้นที่ไหนต้องระวังเป็นพิเศษกันบ้างฮะ
2: ครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยตอนบน
1: ครับ
2: ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอาจจะเป็น
4: พับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: แรงงานไทยแห่ข้ามแดนกลับบ้านเตรียมฉลองลายอฮัจยีบรรยากาศที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาคึกคักตั้งแต่เช้าเนื่องในโอกาสที่ทางการมาเลเซียประกาศวันหยุดยาวติดต่อกัน1สัปดาห์ระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านและประกอบศาสนกิจเนื่องในเทศกาลฮารีรายอฮัจญีหรืออีดิลอัดฮาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569โดยพบว่ามีแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปประกอบอาชีพในมาเลเซียต่างทยอยเดินทางข้ามแดนกลับเข้าไทยเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเตรียมร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาต่อแถวรอตรวจเอกสารเพื่อเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองชื่อดังของอำเภอเบตงพันตำรวจโทกฤตกรอิฐคงขำสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงเปิดเผยว่าช่วงนี้มีผู้คนเดินทางเข้าออกหนาแน่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า 3,000 คนจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทั้งตรวจสอบเอกสารคัดกรองบุคคลป้องกันผู้ต้องตามหมายจับผู้หลบหนีเข้าเมืองและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการค้ามนุษย์ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกเพื่อให้การผ่านแดนรวดเร็วปลอดภัยและเป็นระเบียบคาดว่าปริมาณผู้เดินทางจะยังคงหนาแน่นต่อเนื่องจนถึงหลังสิ้นสุดเทศกาลและจะเพิ่มกำลังพลรองรับตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452 หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: เกษตรเพื่อประชา
17: เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านหม่อนไหมและสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษกรมหม่อนไหมได้ลงนามความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในเรือนจำและทัณฑสถานพัฒนาให้ผู้ต้องขังมีความรู้ทักษะและประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนหลังพ้นโทษได้อย่างมีความสุขกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเขต4จังหวัดนครราชสีมารวมกับทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจรขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในการปลูกหม่อนใบหม่อนผลสดเลี้ยงไหมรวมไปถึงการสาวไหมและการแปรรูปหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังถือเป็นแหล่งเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมในทัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ปลูกหม่อน46ไร่และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น80ไร่ปัจจุบันทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกสามารถจำหน่ายใบหม่อนให้กับบริษัทไทยชิลโปรดักต์จำกัดเพื่อนำไปผลิตชาใบหม่อนและยังได้ปรับปรุงห้องเลี้ยงไหมเพื่อเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม และส่งรางไหมจำหน่ายให้กับบริษัทจุนไหมไทยจำกัดพร้อมลงนามสัญญาซื้อขายรางไหมอุตสาหกรรมนอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้ดำเนินการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.ระบบเกษตรพันธสัญญาพุทธศักราช2560เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8: ์คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราพบกันวันนี้เช้าวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำ

มจด.นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจด.นครราชสีมาแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องราวของประกันสังคมนะครับที่ให้สิทธิ์มาตรา33แล้วก็39นะครับในการตรวจรักษาออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ไร่ขิงนะครับที่มีบริการทำตาเทียมให้ฟรีสำหรับคนตาบอดนะครับที่ไม่มีลูกตานะครับเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของNMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ถ้าเราลองนึกภาพตามนะครับว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดนครราชสีมาสามารถรอรับยาอยู่ที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องคนละเรื่องเลยนะคะเนี่ยแบบไม่น่าจะเกี่ยวกันเข้ากันได้เลย
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยครับก่อนอื่นเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NSMA Update นะครับ
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
1: ถูกต้องครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ครับ
2: อ่าฮะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะ
1: ครับผมและผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ใช่ค่ะและภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้คือเราจะมานําเสนอข้อมูลกันแบบครบถ้วนละเอียดแล้วก็ชัดเจนที่สุดค่ะคือเราจะไม่มีการสรุปตัดทอนเนื้อหาสําคัญทิ้งเลยนะคะ
1: คือเอามาเล่ากันแบบเนื้อเน้นๆเลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่เลยค่ะโดยเราจะเริ่มอัปเดตจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนนั่นก็คือสภาพอากาศประจําวันค่ะแบบเจาะลึกรายจังหวัดเลยแล้วก็ตามด้วยข่าวสารสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากประกันสังคมที่บอกเลยว่าสําคัญมากๆค่ะ
1: งั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกของการใช้ชีวิตเลยนะครับคือก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพหรือว่าการเดินทางไปพบแพทย์เนี่ยเราต้องมาเช็คสภาพอากาศกันก่อนเพราะมันมีผลโดยตรงกับเราเลย
2: จริงค่ะวันที่อากาศแย่ๆนี่แค่คิดจะก้าวเท้าออกจากบ้านก็ไม่อยากไปแล้วนะคะ
1: ถูกต้องเลยครับซึ่งข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมขอเน้นเจาะลึกไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแบบละเอียดที่สุดเลยครับ
2: อ่าฮะภาคอีสานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: นี้ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปตกบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็บ้านเราครับนครราชสีมา
2: คือร้อยละ30เนี่ยฟังดูผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้ามันดันมาตกตรงพื้นที่ที่เราต้องเดินทางพอดีเนี่ยมันก็สร้างความลำบากให้เราได้มหาศาลเลยนะคะ
1: เห็นด้วยเลยครับและที่น่าสนใจกว่าฝนก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับข้อมูลวันนี้เขาระบุรายละเอียดของแต่ละจังหวัดไว้น่าสนใจมากผมจะขอไล่ตัวเลขอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละที่แบบชัดๆให้ฟังกันเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะรอฟังอยู่เลยค่ะ
1: เริ่มกันที่จังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสสูงสุด37

0: องศาเซอร์เซียสครับส่วนนครพนมต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซอร์เซียสครับ
1: โอ้โหนี่แค่2จังหวัดแรกก็เห็นความต่างแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับมาต่อที่ขอนแก่นนะครับต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสถัดมาที่มหาสารคามครับต่ำสุด26แต่สูงสุดนี่ทะลุไปถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับ
1: โอ้โห38องศานี่คือร้อนจัดเลยนะคะ
0: ร้อนมากครับสำหรับนครราชสีมาบ้านเรานะครับต่ำสุดอยู่ที่25สูงสุด36องศาเซลเซียสและปิดท้ายที่อุบลราชธานีครับต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผม
1: คือถ้าเรามาวิเคราะห์จากตัวเลขพวกนี้นะคะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเอ๊ะวันนี้จะร้อนหรือจะเย็น
0: ครับแล้วมันบอกอะไรเราได้อีกครับ
1: มันคือบททดสอบความทนทานของร่างกายเราเลยค่ะลองคิดดูนะคะตอนเช้าตื่นมาอากาศเย็นสบายแบบ24องศาร่างกายก็ยังผ่อนคลายอยู่ใช่ไหมคะ
0: อ่าฮะใช่ครับ
1: แต่พอตกบ่ายเนี่ยอุณหภูมิดีดขึ้นไปถึง38องศาอย่างที่มหาสารคามช่องว่างความต่างตั้ง14องศาภายในไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้หลอดเลือดเราต้องหดแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากเพื่อระบายความร้อนค่ะ
0: โอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะมันคือความเครียดทางสรีรวิทยาที่รุนแรงมากนะคะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะ
0: คือความแปรปรวนแบบนี้มันเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยนะครับแบบนี้ถ้าใครต้องเดินทางออกจากบ้านไปหาหมอตอนบ่ายๆนี้คงทรมานน่าดูเลย
1: ลำบากมากแน่ๆค่ะแล้วสำหรับภาคอื่นๆภาพรวมสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: สำหรับภาคอื่นๆนะครับภาพรวมก็คือมีฝนตกชุกเลยครับเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางฝนร้อยละ40ภาคตะวันออกฝนร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนร้อยละ40ครับ
1: ตัวเลข 40% เท่ากันหมดเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับพื้นที่นี้มีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับแถมยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
1: โอ้โห 70% นี่คือเยอะมากนะคะ
0: ครับผมส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับนอกจากนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลเขายังประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนด้วยนะครับว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลย
1: อ่าฮะ2เมตรนี่ไม่ธรรมดานะคะ
0: ใช่ครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอีกนะครับที่สำคัญคือเขาบอกว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ
1: คือถ้าอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้นะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
0: มันทำงานยังไงเหรอครับไอ้มรสุมที่ว่าเนี่ย
1: อธิบายง่ายๆก็คือลมตัวนี้เนี่ยมันหอบเอาความชื้นก้อนใหญ่มากๆจากทะเลฝั่งอันดามันเข้ามาปะทะแผ่นดินบ้านเราค่ะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมฝั่งอันดามันถึงรับเคราะห์หนักสุดเจอฝนไปถึงร้อยละ70แล้วก็คลื่นสูงกว่า2เมตรแบบนั้นค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
1: แล้วยิ่งไปบวกกับร่องมรสุมที่จะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยแล้วนะคะมันก็เหมือนมีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มาจ่ออยู่เหนือประเทศเราเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: โหเห็นภาพชัดเลยครับแบบนี้ชาวเรือต้องระวังมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะดังนั้นคำเตือนเรื่องที่ให้ชาวเรือฝั่งอันดามันหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปนะคะแต่มันคือกฎแห่งความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยค่ะ
0: ครับทีนี้พอเราฟังข้อมูลเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ทั้งแดดที่ร้อนจัดสลับกับฝนที่ตกหนักเนี่ยถ้าเป็นคนที่แข็งแรงปกติก็คงไม่อยากออกจากบ้านแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะอยู่บ้านดีกว่า
0: แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องเดินทางฝ่าสภาพอากาศแบบนี้ไปรอคิวที่โรงพยาบาลเป็นครึ่งค่อนวันล่ะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือไม่ก็คงเหนื่อยล้ามาก
1: นี่แหละค่ะคือจุดที่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ต้องเข้ามาแทรกแซงและช่วยเหลือค่ะเมื่อสภาพอากาศและระยะทางกลายเป็นข้อจำกัดนวัตกรรมดิจิตอลก็เลยถูกนำมาใช้เพื่อทลายกำแพงเหล่านั้นค่ะ
0: ซึ่งนี่ก็พาเรามาสู่ข้อมูลที่2ของวันนี้ครับเป็นข่าวดีมากๆจากสำนักงานประกันสังคมเลย
1: น่าสนใจมากค่ะข่าวดีเรื่องอะไรคะ
0: เป็นประกาศจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือที่เราเรียกกันว่าเทเลเมดิซีนนั่นเองครับ
1: อ๋อเทเลเมดิซีน
0: ใช่ครับเป็นบริการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569นี้ครับ
1: แล้วรายละเอียดสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างคะ
0: ทางประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD ให้ในอัตรา65บาทต่อครั้งครับเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังซึ่งเขาระบุไว้ถึง26ชนิดโรคเลยนะครับ
1: โห26โรคเลยเหรอคะคือปกติระบบพวกเทเลเมดิซีนเนี่ยเขามักจะเริ่มทดลองกับโรคพื้นฐานแค่ไม่กี่โรคก่อนนะคะนี่ถือว่าขยายขอบเขตการคุ้มครองได้กว้างขวางมากๆเลยค่ะมีโรคอะไรบ้างคะเนี่ย
0: เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดตามแหล่งข้อมูลนะครับเรามาค่อยๆไล่เรียงรายชื่อโรคทั้ง26ชนิดกันแบบครบถ้วนเลยครับเริ่มจากกลุ่มโรคยอดฮิตกันก่อนนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ก็จะมีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็งโรคภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตันครับ
1: ขอแทรกนิดนึงนะคะคือโรคเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตันกับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะ
0: ฮะใช่ครับ
1: การที่แพทย์สามารถให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอเพื่อดูหน้าตาหรือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ป่วยได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเคลื่อนย้ายพวกเขามาโรงพยาบาลถือว่ามีประโยชน์และปลอดภัยมหาศาลเลยนะคะ
0: เห็นด้วยเลยครับมาดูรายชื่อกันต่อนะครับยังมีโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคถุงลมป่งพองแล้วก็โรคไตวายเรื้อรังครับ
1: เดี๋ยวนะคะโรคมะเร็งกับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็รวมอยู่ด้วยเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับรวมอยู่ด้วยครับ
1: นี่คือจุดที่ตอบโจทย์เรื่องสภาพแวดล้อมได้ดีมากเลยค่ะเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันเขาจะต่ำมากการที่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วต้องมานั่งรอในห้องแอร์ที่แอร์อัดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้ำซ้อนมากๆเลยการได้คุยกับหมออยู่ที่บ้านจึงปลอดภัยกว่าหลายเท่าตัวเลยค่ะ
0: สมเหตุสมผลมากครับงั้นไปกันต่อนะครับในกลุ่มต่อไปก็จะมีโรคพาร์กินสันโรคไมแอสตีเนียโรคเบาจืดโรค multiple sclerosis โรคไขมันในเลือดสูงโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคต้อหินโรคไตเนฟโรติกแล้วก็โรคลูปัสครับ
1: โรคลูปัสหรือที่เราเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงนะคะรวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยเป็นกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดตามข้อทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายลำบากอยู่แล้วนโยบายเทเลเมดิซีนนี้ก็เลยตอบโจทย์ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ตรงจุดจริงๆค่ะ
0: ยังไม่หมดนะครับยังมีกลุ่มโรคเลือดด้วยครับได้แก่โรคเลือดเอพลาสติกโรคทาลัสซีเมียโรคฮีโมฟิเลียรวมถึงโรคเรื้อนกวางโรคผื่นหนังผุพองเรื้อรังโรคเลือด ITP โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษและปิดท้ายโรคที่26ด้วยโรคจิตครับ
1: โอ้โหอันสุดท้ายนี้น่าสนใจมากนะคะเนี่ย
0: น่าสนใจยังไงครับ
1: การนำกลุ่มอาการทางจิตเวชหรือโรคจิตเข้ามาอยู่ในบริการเทเลเมดิซีนด้วยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวผู้ป่วยอย่างลึกซึ้งเลยค่ะ
0: จริงด้วยครับเพราะผู้ป่วยจิตเวชบางท่านอาจจะไม่อยากมาโรงพยาบาล
1: ถูกต้องค่ะเพราะหลายครั้งผู้ป่วยมีความหวาดระแวงหรือว่ารู้สึกถูกตีตราเมื่อต้องไปปรากฏตัวที่แผนกจิตเวชการได้ปรึกษาคุณหมอในพื้นที่ส่วนตัวอย่างที่บ้านที่เขารู้สึกปลอดภัยมันจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่เลยครับและสิ่งที่อำนวยความสะดวกสุดๆไปเลยก็คือทางสถานพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการ65บาทนี้จากประกันสังคมโดยตรงเลยครับ
1: แปลว่าเราไม่ต้องจ่ายเองก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยสักบาทเดียวและที่สำคัญมากๆคือสามารถใช้ระบบจัดส่งยาวถึงบ้านร่วมกับบริการเทเลเมดิซีนนี้ได้ด้วยครับ
1: โหสะดวกสบายมากจริงๆค่ะ
0: ครับตรงนี้แหละครับที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นรายการว่ามันเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกเราอาจจะสงสัยกันนะครับว่าอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังนโยบายดีๆแบบนี้แหล่งข้อมูลเขาระบุชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นมาตรการที่ออกมาในช่วงสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางครับ
1: ตรงนี้แหละค่ะคือความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมาก ถ้ามองเผินๆเราอาจจะงงว่าเอ๊ะสงครามในตะวันออกกลางมันมาเกี่ยวอะไรกับสิทธิประกันสังคมในไทยแล้วเนี่ย
0: นั่นสิครับมันเกี่ยวกันยังไงครับ
1: คือถ้ามองลึกลงไปในโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกค่ะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
0: อ่าฮะพอน้ำมันแพงปุ๊บทุกอย่างก็กระทบหมดเลย
1: ถูกต้องค่ะพอราคาน้ำมันแพงค่าเดินทางก็แพงขึ้นตามนโยบายเทเลเมดิซีนก็เลยไม่ได้เกิดมาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันถูกนำมาใช้เป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนประหยัดค่าเดินทางในยุคที่น้ำมันแพงค่ะถือเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุขไปพร้อมๆกันเลย
0: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพกระดานหมากรุกระดับโลกเลยนะครับเนี่ยสงครามดันราคาน้ำมันขึ้นรัฐบาลก็เลยต้องหาทางลดการเดินทางของประชาชนด้วยการเอาระบบสาธารณสุขมาไว้บนมือถือแทน
1: ใช่ค่ะเป็นการแก้ปัญหาที่มองการไกลมาก
0: แต่ว่าผมขอแกล้งสวมหมวกผู้รับบริการแล้วตั้งข้อสงสัยนิดนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะสงสัยเรื่องอะไรคะ
0: คือในเมื่อข้อมูลสุขภาพทั้งประวัติการรักษาการสั่งยาเนี่ยมันต้องไปวิ่งอยู่บนแอปพลิเคชันหรือระบบดิจิตอลข้อมูลพวกนี้มันไม่ใช่รหัสผ่านดูสตรีมมิ่งหนังทั่วไปนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเรายังเห็นข่าวโรงพยาบาลใหญ่ๆโดนแฮกข้อมูลกันอยู่บ่อยๆแล้วระบบที่ให้คนไข้คุยผ่านมือถือแบบนี้มันจะมีความปลอดภัยจริงๆหรอครับ
1: เป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาทราบถึงความเสี่ยงดีค่ะก็เลยมีการกำหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไว้เข้มงวดมากๆเลยค่ะ
0: เข้มงวดแบบไหนล่ะครับ
1: คือสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไม่ใช่แค่ไปโหลดแอปพลิเคชันวิดีโอคอลเข้าไปมาใช้คุยกับคนไข้นะคะแต่ระบบจะต้องมี API ที่เข้ารหัสความปลอดภัยระดับสูงค่ะต้องมีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่า eKYC ที่น่าเชื่อถือด้วยเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ค่ะ
0: ระบบยืนยันตัวตนแบบสแกนใบหน้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะการสนทนาต้องถูกบันทึกเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บรัดกุมมากนอกจากนี้คนที่อยู่หลังหน้าจอคอยให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายตัวจริงเท่านั้นค่ะ
0: หมายถึงต้องเป็นหมอจริงๆใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือนักกายภาพบำบัดจะไม่ใช่ระบบแชทบอทหรือใครก็ไม่รู้มานั่งตอบคำถามแทนนะคะนี่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนไปโรงพยาบาลจริงๆแต่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลค่ะ
0: ฟังแบบนี้แล้วก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่ผมมีคำถามนึงที่สำคัญมากๆครับ
1: ค่ะว่ามาได้เลยค่ะ
0: อย่างที่ทราบว่ารายการของเราผลิตโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแน่นอนว่าผู้ที่ติดตามฟังรายการจำนวนมากก็คือคนตาบอดหรือคนพิการถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนเลยระบบเทเลเมดิซีนพวกนี้เขาได้ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานของคนตาบอดไหมครับ
1: นี่คือกระเด็นด้านความเท่าเทียมที่สำคัญกันระดับประเทศเลยนะคะคือแม้ว่าในตัวประกาศอาจจะไม่ได้ระบุเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชันไว้แบบเจาะจง แต่ตามหลักการของแพลตฟอร์มเทเลเมดิซีนมาตรฐานในปัจจุบันนะคะมักจะต้องรองรับการทำงานร่วมกับฟังก์ชันการเข้าถึงบนสมาร์ทโฟนค่ะอย่างเช่นสกรีนรีดเดอร์พวก Talkback หรือ Voice Over เพื่อให้คนตาบอดสามารถฟังเสียงแล้วก็ปัดหน้าจอเพื่อใช้งานได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ถ้ารองรับพวกนี้ก็เยี่ยมเลยครับ
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้ในกรณีที่ระบบมีความซับซ้อนเกินไปสถานพยาบาลก็มักจะมีแนวทางปฏิบัติที่อนุญาตให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถยืนยันตัวตนในฐานะผู้รับมอบอำนาจเพื่อช่วยดำเนินการวิดีโอคอลร่วมกับแพทย์แทนได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ระบบสาธารณสุขต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเรื่องความล้ำสมัยและความสามารถในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับที่หยิบยกเรื่องการเข้าถึงขึ้นมาอธิบายให้เห็นภาพทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในรายชื่อ26โรคเรื้อรังเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีโรคต้อหินรวมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโรคต้อหินก็อยู่ในสิทธินี้ด้วย
0: ซึ่งโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่ทำลายประสาทตาและก็ส่งผลกระทบต่อดวงตาโดยตรงเลยนี่คือจุดเชื่อมโยงที่พาเราข้ามจากเรื่องเทคโนโลยีระยะไกลไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์เฉพาะทางที่ช่วยทลายข้อจำกัดทางกายภาพให้กับคนตาบอดหรือคนพิการอย่างลึกซึ้งเลยเหรอครับ
1: โอ้ ป็นหัวข้อที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะคะเนี่ยมีข่าวอัปเดตอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: เป็นข้อมูลจากทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ครับหรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อโรงพยาบาลวัดไร่ขิงครับผม
1: อ๋อที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องรักษาดวงตาอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่เลยครับปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้เปิดรับทำลูกตาปลอมเฉพาะบุคคลแล้วนะครับและข่าวดีระดับประเทศก็คือตอนนี้สิทธิประกันสังคมครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำลูกตาปลอมเฉพาะบุคคลแล้วครับ
1: โอ้ข่าวดีจริงๆค่ะเพราะปกติอะไรที่เฉพาะบุคคลแบบนี้ค่าใช้จ่ายมักจะสูงมาก
0: ถูกต้องครับจากเดิมเนี่ยสิทธินี้จะเบิกได้เฉพาะผู้ที่ถือสิทธิข้าราชการเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ประกันสังคมครอบคลุมแล้วโดยทางประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม5รายการหลักด้วยกันครับ
1: มีรายการอะไรบ้างคะช่วยแจกแจงให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้เลยครับแหล่งข้อมูลเขาแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้ง5รายการนี้ไว้อย่างชัดเจนมากผมขอไล่เรียงให้ฟังทีละรายการเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: รายการที่1คือค่าลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลข้างละ 5,000 บาทครับ
1: 5,000 บาท
0: รายการที่2ค่าตาปลอมชนิดใสสำหรับขยายร่องตาอันละ 1,500 บาทครับรายการที่3ค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทรายการที่4ค่าพิมพ์ตา500บาทและรายการที่5ค่าบริการในวันรับตา600บาทครับ
1: ครบถ้วนทั้ง5รายการเลยนะคะ
0: ใช่ครับซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงครับเบอร์โทรศัพท์034318202ขอย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ034318202โดยติดต่อได้เฉพาะในเวลาราชการนะครับ
1: คือถ้าเรามองแค่ตัวเลขรายการค่าใช้จ่ายพวกนี้นะคะเราอาจจะเห็นแค่ราคาว่าเอ๊ะจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงกระบวนการเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้เราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมมันถึงต้องเรียกว่าลูกตาปลอมเฉพาะบุคคล
0: มันต่างจากแบบทั่วไปยังไงหรอครับ
1: ลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้นะคะการซื้อตาปลอมแบบสำเร็จรูปก็เหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้าโหลตามตลาดนะคะมันอาจจะใส่ได้แต่มันก็ไม่พอดีตัวเป๊ะๆบางจุดหลวมไปบางจุดคับไป
0: ฮะใช่ครับ
1: แต่สำหรับลูกตาปลอมเฉพาะบุคคลเนี่ยมันคืองานตัดเย็บชั้นสูงที่ต้องวัดตัวกันแบบมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: โหเห็นภาพชัดเจนเลยครับงั้นอย่างรายการที่4ค่าพิมพ์ตา500บาทนี่ก็คือขั้นตอนการวัดตัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะค่าพิมพ์ตา500บาทเนี่ยไม่ใช่แค่การเอาเรซินมาหล่อเฉยๆนะคะแต่แพทย์จะต้องใช้วัสดุพิเศษเข้าไปพิมพ์แบบร่องตาของผู้ป่วยเลยเพื่อให้ได้รูปทรงที่พอดีกับเบ้าตาแบบ 100% ค่ะ
0: ทำไมต้องพอดีขนาดนั้นล่ะครับ
1: มันจะขยับไม่ได้หรืออาจจะไปขูดขีดเนื้อเยื่อจนเกิดการอักเสบหรือหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับละเอียดอ่อนมาก
1: ใช่ค่ะส่วนรายการที่2ที่เป็นค่าตาปลอมชนิดใสสำหรับขยายร่องตาราคา 1,500 บาทอันนี้ก็เปรียบเหมือนขั้นตอนการลองโครงเสื้อก่อนจะตัดเย็บจริงค่ะ
0: คือใส่เข้าไปลองดูก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแพทย์จะใส่ตาปลอมใส่นี้เข้าไปก่อนเพื่อดูว่าร่องตาสามารถรองรับขนาดตาปลอมได้พอดีไหมเปลือกตาเปิดปิดได้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงสีลูกตาเทียมในราคา 5,000 บาทค่ะ
0: ขั้นตอนลงสีนี่น่าจะต้องใช้ฝีมือมากเลยนะครับ
1: มากๆค่ะช่างทำตาปลอมจะต้องเพ้นสีม่านตาเส้นเลือดฝอยแล้วก็ตาขาวให้เหมือนกับดวงตาอีกข้างของผู้ป่วยแบบเป๊ะๆ เลยค่ะ
0: มันคืองานฝีมือที่ประสานกับวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ยเพราะคุณอธิบายแบบนี้ทำให้รู้เลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประกันสังคมจ่ายให้มันมีคุณค่ามหาศาลมากๆ
1: ใช่ค่ะและคุณค่าที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้เลยก็คือผลกระทบทางจิตวิทยาค่ะเราต้องยอมรับความจริงในสังคมอย่างหนึ่งนะคะว่าคนตาบอดหรือคนพิการที่สูญเสียดวงตาไปเนี่ยมักจะต้องเผชิญกับการถูกจ้องมองหรืออาจจะรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคมค่ะ
0: จริงครับบางคนนี่ไม่อยากออกไปไหนเลย
1: ใช่ค่ะบางคนเลือกที่จะใส่แว่นดำปิดบังไว้ตลอดหรือบางคนถึงขั้นเก็บตัวไม่ออกไปเจอใครเลยการที่สิทธิประกันสังคมครอบคลุมการทำลูกตาปลอมที่ขยับได้เหมือนจริงแบบนี้มันจริงไม่ใช่การรักษาแผลทางกายนะคะ
0: แต่เป็นการเยียวยาจิตใจด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะมันคือการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจคืนความสง่างามคืนบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็คืนสิทธิในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียมและเต็มภาคภูมิให้กับคนตาบอดหรือคนพิการทุกคนค่ะนี่คือจุดสูงสุดของการยกระดับคุณภาพชีวิตเลยละค่ะ
0: เป็นการสรุปที่กินใจแล้วก็ทำให้เห็นภาพถึงความสำคัญของนโยบายนี้อย่างชัดเจนเลยครับ พอเราได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศการใช้เทเลเมดิซีนเพื่อลดข้อจำกัดในการเดินทางและการครอบคลุมสิทธิลูกตาปลอมเฉพาะบุคคลเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงความพยายามของระบบสาธารณสุขในการทลายอุปสรรคทุกรูปแบบเพื่อประชาชนจริงๆครับ
1: ใช่เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะ
0: คำถามว่าอะไรครับ
1: คือในอนาคตข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีอย่างเทเลเมดิซีนก้าวหน้าจนไร้รอยต่อสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบและนวัตกรรมอวัยวะเทียมก็พัฒนาไปไกลยิ่งกว่านี้เราจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการประกันสังคมหรือว่าบัตรทองลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดสิทธิทั้ง3กองทุนนี้จะหลอมรวมกลายเป็นมาตรฐานความดูแลเดียวกันหมดในเร็วๆนี้หรือไม่นี่เป็นแนวโน้มทางสาธารณสุขของประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะ
0: เป็นมุมมองที่ชวนให้ติดตามต่อจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีและนโยบายจะนำพาความเท่าเทียมทางสุขภาพมาสู่พวกเราทุกคนได้อย่างแท้จริงหรือไม่สำหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอไปในวันนี้นะครับ
1: ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
0: หรือถ้าต้องการปรึกษาเรื่องสิทธิต่างๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ0816162399ครับผม
1: ค่ะสามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
0: ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เช่นติดต่อช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณวัน
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

9 นาฬิกาครับอีก46 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคนตาบอดนะครับในจังหวัดนครราชสีมารวมถึงคนตาบอดต่างจังหวัดนะครับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับในของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเองก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับจากทั่วประเทศก็มีการจัดกันไปละน่าจะเป็นร้อยรุ่นเลยนะครับเพราะมีการจัดทั่วประเทศครับโครงการนี้ก็ท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้สมาร์ทโฟนนะครับและเป็นคนตาบอดก็สามารถมาลองเปิดใจเรียนรู้ดูกันได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตของคนทั่วไปรวมถึงคนตาบอดเราด้วยนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดเรานะครับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าการดำรงชีวิตการเดินทางต่างๆเรียกรถนะครับสามารถเรียกรถมารับผ่านแอปได้หรือว่าสั่งอาหารนะครับสั่งวัตถุดิบมาทำอาหารผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ได้นะครับโดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดของเรานะครับจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิทยากรที่จะมาสอนให้กับทุกท่านก็จะเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเป็นท่านใดนะครับแต่ปีที่ผ่านๆมาก็จะเป็นท่านสุบินนะครับแล้วก็ท่านดารันภพนะครับมาสอนให้กับทุกท่านนะครับในปีนี้ก็เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นท่านใดนะครับที่ว่างยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยนะครับก็เชิญชวนทั้งคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คนตาบอดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีค่ารถให้นะครับมีค่าอาหารขออภัยมีอาหารเลี้ยงนะครับ3มื้อเลยนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารเบรกด้วยนะครับ2วัน1คืนนะครับเรามีที่พักให้พักที่โรงแรมนะครับโคราชโฮเทลของเรานะครับอบรมที่โรงแรมเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับวันอบรมก็จะเป็นวันที่17-18มิถุนายนนี้นะครับเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้านะครับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมก็สามารถโทรลงชื่อกันไว้กับสมาชิกกันไว้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้สามารถโทรมาลงชื่อกันไว้ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452แล้วก็081-616-2399ก็เชิญมารับความรู้นะครับมาพบปะพูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับโครงการนี้รับจำนวน50ท่านนะครับ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงอันนี้เฉพาะคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับท่านใดต้องการรับบริการการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์นะครับสามารถติดต่อกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยทางศูนย์ของเราก็จะมีเจ้าที่ครับในการลงช่วยอำนวยความสะดวกประสานส่งต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อบัตรประชาชนนะครับการทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับแล้วก็การพาไปพบแพทย์พบแพทย์ตามนัดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าการทำธุรกรรมส่วนตัวต่างๆนะครับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์อะไรพวกนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าประสานเรื่องของเขาเรียกว่าการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันท่านหรือว่าในการประสานงานด้านอื่นๆนะครับก็ลองโทรมาปรึกษาดูว่าจะสามารถขอรับบริการจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หรือไม่นะครับโทรสอบถามได้ที่044353452 044353452ตอนนี้อาจจะขออนุญาตกด0ไปก่อนนะครับเพราะว่ากด2ไปแล้วโทรศัพท์ตรงของศูนย์ตอนนี้ขัดข้องอยู่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขกด0มาที่โต๊ะกลางก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าที่จะประสานงานให้อีกครั้งนึงหรือว่าโทรไปที่เบอร์มือถือก็ได้จะเป็น0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ท่านใดที่จะใช้บริการก็อาจจะรบกวนโทรมาจองคิวตั้งแต่เนิ่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าโทรมาแบบว่าจะไปพรุ่งนี้หรือโทรมาวันนี้นะครับบางทีคิวเต็มนะครับหรือว่าเจ้าที่เราติดงานติดภารกิจนะครับไม่สามารถพาไปได้ก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดขึ้นนะครับอาจจะโทรมาอย่างน้อยที่สุดก็คือก่อนประมาณสัก3วันทำการนะครับเพื่อให้เจ้าที่เราดูตารางงานนะครับถ้าหากไม่ว่างหรืออะไรอย่างใดก็จะได้คุยกันได้ได้ปรับเปลี่ยนกันได้ทันนะครับถ้าเกิดโทรมากระชั้นชิดเกินไปก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการแล้วก็ในแต่ละวันนะครับเราบริการได้สูงสุดเพียงแค่2เคสเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการรับบริการก็ลองโทรมาสอบถามคิวลองโทรมาสอบถามว่าแบบนี้นะครับจะขอใช้บริการประสานส่งต่อได้หรือไม่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือว่าค้นหาเพจก็ได้นะครับเป็นเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ไปพูดคุยกันในตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมหรือว่าองค์กรในเครือของเราครับให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้นะครับสมาคมของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเป็นองค์กรเอกชนนะครับซึ่งก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจึงต้องมาขอรับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วค่าอื่นๆนะครับรวมไม่ต่ำกว่า 6-70,000 บาทนะครับก็ต้องขอรับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178ครับหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาถนนเส้นข้างโรตันหัวทะเลนะครับสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็3หน่วยงานนี้อยู่เป็นสถานที่เดียวกันนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาในซอยได้ประมาณสัก300เมตรนะครับสมาคมของเราอยู่
เกือบท้ายซอยนะครับอยู่ด้านขวามือเป็นตึก3ชั้นเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางนะครับมาบริจาคที่สมาคมก็สามารถโอนเงินมาบริจาคได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050 6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วคลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ยืนยันฝายประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงมีความพร้อม 100% ในการรับมือน้ำหลากทุกบานระบายทุกระบบพร้อมทำงานทั้งแบบสั่งการด้วยเจ้าหน้าที่และสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงการระบายน้ำในลำน้ำปิงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนป้องกันด้านอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้ตรวจสอบระบบสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี IOL เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะทั้ง6ช่องบานการระบายน้ำรวมสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันได้เปิดประตูระบายน้ำ1ช่องบานความสูงยกบาน40เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ 37.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านบันไดปลา1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมปริมาณน้ำไหลลงท้ายน้ำ 38.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำ 1.776 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงสุดรับได้ที่ระดับน้ำเก็บกัก 1.954 ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบอาคารต่างๆตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในลำน้ำปิงที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าพบว่าฝายและประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ทุกอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงจากการทดสอบระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งการด้วยเจ้าหน้าที่หรือระบบ IOT ผ่านสมาร์ทโฟนและระบบแมนนวลหากเกิดสภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้าปัจจุบันมีการเปิดประตูระบายน้ำในการระบายน้ำบางส่วนลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเพื่อรองรับมวลน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งระบบโอเวอร์เฮดเครนมาเสริมที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยและที่ประตูระบายน้ำแม่สอยซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยยกซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูระบายน้ำโดยเฉพาะในกรณีที่มีท่อนซุงหรือเศษสวะเข้ามาติดหน้าบานประตูอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนทลายทลาย
9: ใครเอามะพร้าวมาน่ะตั้งเยอะแยะ
10: วันนี้คุณพ่อพี่เก่งไปเยี่ยมคุณย่ามาสงสัยคงจะเอามาจากบ้านคุณย่าพี่เก่ง
11: คอยเห็นแต่มะพร้าวเป็นลูกๆเนี่ยเป็นช่อเลย
10: ลูกมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันเขาเรียกว่าทลายจ้ะไม่ใช่ช่อเช่นทลายมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งทลาย
9: ทลายมะพร้าวเนี่ยเขียนมีสระอะไหม
10: ทลายมะพร้าวต้องเขียนมีสระอะถ้าไม่มีสระอะจะเป็นทลายที่แปลว่าพังหรือทำให้พัง
9: เมื่อวานฟังข่าวเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนทำให้บ้านพังทลายทลายคำเนี้ยก็ต้องเขียนไม่มีสระอะใช่ไหม
10: ใช่จ้ะคำว่าทลายททหารมีสระอะหมายถึงช่อผลของหมากหรือมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันส่วนคำว่าทลายททหารไม่มีสระอะหมายถึงพังหรือทำให้พัง
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนสอปตร่วมกับเคลื่อนอัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านงานปากกยันมาลายูแฟชั่นโชว์2026สืบสานผ้าท้องถิ่นมาลายูสู่เวทีร่วมสมัยเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569นางกันที่มานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม งานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ปากกยันมาลายูแฟชั่นโชว์2026ภายใต้แนวคิด The Go of ปากกยันประกายแสงแห่งยะลาซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครยะลาณห้องช้างเผือกอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมและความงดงามของผ้าท้องถิ่นมาลายูการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเทศบาลนครยะลาในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพื้นที่โดยเฉพาะผ้าท้องถิ่นมาลายูซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ได้รับการพัฒนาและนำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความนิยมในปัจจุบันพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนประชาชนนักออกแบบผู้ประกอบการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ร่วมแสดงศักยภาพถ่ายทอดแรงบันดาลใจและร่วมผลักดันอัตลักษณ์ของเมืองยะลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้ามาลายูร่วมสมัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้ผสานความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียและกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเครือข่ายวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเผยแพร่คลิปเด็กต้องระวังตลกดีอ่ะลูกๆๆมานี่ดูหลานเจ็กเฮงสิลูกแก้ผ้าเต้นใหญ่เลยอ่ะโอ้ยเจ็กเฮงก็ส่งมาให้ดูเป็นประจำเลยเนี่ยไอเด็กคนนี้มันก็น่ารักและก็ทะลึ่งจริงๆเลย
13: ไหนดูสิน่ารักดีนะน่าจะเอาไปลง YouTube นะพ่อน่าจะมีคนกดไลค์เยอะนะเนี่ย
12: ใช่แถมถ้ามีคนดูเยอะเนี่ยมีโอกาสได้เงินจาก YouTube ด้วยใช่มั้ยอ่ะ
14: ช้าก่อนนะคะการที่จะเอาคลิปเด็กแก้ผ้าเต้นไปลง YouTube เพื่อให้คนดูเยอะๆเพื่อสร้างรายได้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพราะการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นโดยมิชอบมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะนำคลิปไปเผยแพร่ต่อนะคะ
13: งั้นอย่าดีกว่าพ่อเดี๋ยวแทนที่จะได้เงินจะเป็นเสียเงินแทนนะจ๊ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: มีแทนอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แทนได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอะเสีย
1: มันโดนกินนะสิ ไม่มีกัน

0: ังนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่ของสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลากๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะสิ
0: แ
1: น่กา

0: กันดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ต้องไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วโกรธเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่าง
0: น
1: ี้
0: ลองยัง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แพทย์มช.เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคอาหารในช่วงหน้าร้อนหลังพบความเสี่ยงการป่วยจากอาหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกตินายแพทย์นวพลชาติกุลอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงอากาศร้อนได้แก่โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคกลุ่มอาหารที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษได้แก่อาหารประเภทยำและส้มตำโดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของปูเค็มปลาร้าหรือวัตถุดิบสดที่ไม่ผ่านความร้อนอาหารทะเลที่เก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิเช่นแกงกะทิและขนมหวานไทยที่บูดเสียง่ายในอากาศร้อนนอกจากนี้อาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานอาหารค้างคืนที่ไม่ได้อุ่นให้ร้อนทั่วถึงรวมถึงน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงนายแพทย์นวพลแนะนำหลักการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าร้อนโดยเน้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือควรเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะผิดปกติเช่นมีกลิ่นเปลี่ยนมีฟองหรือมีรสเปรี้ยวผิดปกติและควรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียแนะนำให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำโดยค่อยๆจิบบ่อยครั้งตลอดวันหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดหรืออ่อนเพลียมากควรรีบพบแพทย์โดยทั้งนี้นายแพทย์นวพลเน้นย้ำว่าควรเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นวิธีสำคัญในการป้องกันโรคในช่วงหน้าร้อนและช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนผลิต
9: เธอทำอะไรนะ
10: กำลังดูพี่เก่งเปลี่ยนหลอดไฟหลอดเก่ามันขาด
9: อ๋อไฟมันดับก็หลอดขาดหรอกเหรอนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ตัดไฟซะอีก
10: การไฟฟ้าฝ่ายผิดเขาต้องทำไฟฟ้าให้คนใช้จะไปตัดไฟได้ยังไงกัน
11: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกเสียงให้ถูกหน่อยนะก้าวแต้มไปเรียกเขาว่าฝ่ายผิดเดี๋ยวเขาจะฟ้องศาลว่าเธอดูถูกเขานะ
10: ฮ่าเรียกให้ถูกก็ได้เอ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพอใจหรือยังอะจ๊ะ
11: คำว่าผลิตออกเสียงเป็นสองพยางค์ว่าผลิตแปลว่าทำให้เกิดมีขึ้นเช่นผลิตอาหารผลิตรถยนต์ผลิตบัณฑิตผลิตครู
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจประเมินวิเคราะห์ความพิการผ่านการสาธารณสุขเชิงรุกโดยรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานให้กับเด็กพิการในพื้นที่ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินวิเคราะห์ความพิการผ่านการสาธารณสุขเชิงรุกโดยรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานให้กับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยมีนายพรชัยก้างสวยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เด็กพิการผู้ปกครองผู้ดูแลผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินวิเคราะห์ความพิการเพื่อฟื้นฟูสภาพเด็กพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการรวมถึงการวัดขนาดเท้าเด็กพิการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูการเดินหรือรองเท้าสั่งตัดและสาธิตวิธีการใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟื้นฟูการเดินให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายร่วมส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูร่างกายของเด็กพิการให้ได้รับการฝึกพัฒนาการฟื้นฟูร่างกายจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้รวมทั้งครอบครัวของเด็กพิการมีความเข้มแข็งและมีกำลังใจในการดูแลบุตรหลานมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please Please press 1.
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ออนขอยืมเงินต้องทำอย่างไร
13: อ้าวตาวัด
14: พักนี้หายหน้าหายตาไปเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
15: สวัสดีจ้าพ่อพรฉันสบายดีแต่ก็มีเรื่องนิดหน่อยเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละ
14: ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองน่ะเป็นปัญหาที่ใครๆก็ต้องเจอมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะ
15: คือฉันน่ะอยากจะเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีเงินลงทุนน่ะจ้ะเลยจะมาขอยืมเงินพ่อพรสัก 50,000 พ่อพรสะดวกจะให้ยืมมั้ยจ๊ะ
14: ไอ้เรื่องยืมเงินน่ะถ้าผมพอมีก็สะดวกจะให้ตาวัดยืมอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามีการยืมเงินกันแบบนี้จะต้องมีหลักฐานทางกฎหมายอะไรบ้างนะสิ
16: ใช่แล้วค่ะกรณีพ่อพรกับตาวัดเป็นการกู้ยืมเงินกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้กู้ถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้และสัญญาจะสมบูรณ์เมื่อพ่อพรส่งมอบเงินที่ยืมให้แก่ตาวัดแล้วและที่สำคัญอย่าลืมตกลงกันเรื่องของกำหนดระยะเวลาที่จะคืนเงินดังกล่าวด้วยกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

านะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่หนุนกาแฟขุนช้างเขี้ยนชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟครบวงจรบ้านขุนช้างเขี้ยนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับบ้านขุนช้างเขี้ยนมีพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณ455ไร่โดดเด่นด้วยการเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพสูงที่สามารถคว้าอันดับ2จากการประกวดคุณภาพสารกาแฟพิเศษไทยในประเภทอาราบิก้าฮันนี่โปรเซสซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพสูงแล้วยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วยจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพชั้นเยี่ยมของประเทศมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 35,637 ไร่การันตีด้วยรางวัลระดับชาติและตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เช่นกาแฟแปลงใหญ่เทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดรวมถึงรางวัลเลิศลัดอำเภอแม่อ่อนโดยกาแฟจากแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมกันนี้คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตั้งกลุ่มวิสาหกิจแต่ละกิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวร่วมกันโดยมีแผนจะนำผลผลิตท้องถิ่นอื่นๆอาทิลิ้นจี่กาแฟมาผสานเข้ากับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชาติพันธุ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างรายได้ที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกข์กรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขับเคลื่อน IWG กลุ่ม3กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจับมือภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรการปิดช่องโหว่ทางทะเลป้องกันภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบพลตรีอนุชานนท์คู่เขตโขงผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Integration Working Group กลุ่มที่3เพื่อติดตามและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการควบคุมพื้นที่ชายแดนทางทะเลและห้วงอากาศร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบโดยล่าสุดผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและคณะได้ร่วมประชุมบูรณาการหน่วยงานทางทะเลณห้องประชุมทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาซึ่งมีหน่วยงานทั้งในและนอกโครงสร้างกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหามาตรการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการควบคุมป้องกันการลักลอบขนย้ายคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบระเบิดทางน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนำข้อสรุปและมาตรการจากการประชุมไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบทันทีเพื่อปิดช่องโหว่ทางทะเลเสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนป้ายทะเบียนรถชำรุด
12: ตอกอะไรอะพ
11: ่
12: ออ
11: ้อพ่อกำลังเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถน่ะลูก
12: อ้าวมันก็เลขทะเบียนเดิมมีพ่อเปลี่ยนป้ายทำไมคะ
11: โอ้โหลูกป้ายมันซีดจางขนาดนี้ขับออกไปเดี๋ยวตำรวจเรียกทำไงอะ
13: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจเรียกตรวจได้นะคะเพราะหลายคนใช้รถมานานจนแผ่นป้ายทะเบียนเกิดชำรุดซีดจางจนแทบมองไม่เห็นตัวเลขแบบนี้จะมีความผิดตามกฎหมายนะคะเพราะรถที่จดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนนะคะหากรถคันใดใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่สามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะซึ่งเราสามารถขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
12: มาพ่อเดี๋ยวหนูช่วยเองตอกตรงไหนบอกมาเลยจ้า
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ยืนยันฝายประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงมีความพร้อม 100% ในการรับมือน้ำหลากทุกบานระบายทุกระบบพร้อมทำงานทั้งแบบสั่งการด้วยเจ้าหน้าที่และสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงการระบายน้ำในลำน้ำปิงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือช่วงฤดูฝนป้องกันด้านอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้ตรวจสอบระบบสั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี IOL เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะทั้ง6ช่องบานการระบายน้ำรวมสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันได้เปิดประตูระบายน้ำ1ช่องบานความสูงยกบาน40เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ 37.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านบันไดปลา1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมปริมาณน้ำไหลลงท้ายน้ำ 38.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำ 1.776 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงสุดรับได้ที่ระดับน้ำเก็บกัก 1.954 ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบอาคารต่างๆตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในลำน้ำปิงที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าพบว่าฝายและประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ทุกอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงจากการทดสอบระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งการด้วยเจ้าหน้าที่หรือระบบ IOT ผ่านสมาร์ทโฟนและระบบแมนนวลหากเกิดสภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้าปัจจุบันมีการเปิดประตูระบายน้ำในการระบายน้ำบางส่วนลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเพื่อรองรับมวลน้ำฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งระบบโอเวอร์เฮดเครนมาเสริมที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อยและที่ประตูระบายน้ำแม่สอยซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยยกซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตูระบายน้ำโดยเฉพาะในกรณีที่มีท่อนซุงหรือเศษสวะเข้ามาติดหน้าบานประตูอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: เปิดสมองเปิดหัวว
9: ิเชียรมาศดีใจไหมคุณพ่อพี่เก่งจะพาเราไปเที่ยวทะเลด้วย
8: เห็นคุณพ่อพี่เก่งบ่นว่าทำงานเหนื่อยมากยังไม่ได้พักเลยดีนะเราจะได้ไปเที่ยวกัน
9: คุณแม่พี่เก่งก็เลยบอกว่าดีคุณพ่อจะได้ไปเปิดสมองซะมั่ง
8: ต้องผ่าตัดสมองด้วยเหรอ
9: เปิดสมองเป็นสำนวนหมายความว่าพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งสบาย
8: อ๋อเปิดให้สมองได้พักผ่อนไม่ต้องคิดหนักอยู่กับงาน
9: มีสำนวนที่คล้ายกันอีกนะคือเปิดหัวก็เหมือนกับเปิดสมองนั่นแหละ
8: เปิดสมองเปิดหัวเป็นสำนวนที่หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งทำให้จิตใจสบาย
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายจีรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงแต่ละกระทรวงพร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับการอำนวยความสะดวกการประสานงานและการดูแลความเรียบร้อยในทุกมิติให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจแก่คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจังหวัดสงขลาได้รับกำหนดเป็นพื้นที่จัดการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ 1/2569 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีประเด็นสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความพร้อมในการรองรับการประชุมครม.สัญจรในหลายประเด็นอาทิทั้งด้านสถานที่ด้านการแต่งกายด้านการแสดงด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจังหวัดสงขลาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มศักยภาพ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Chinese Press One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนพหนะน่ารู้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปขี่เจ้าสีหมอกหรือจักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะคู่ใจของผมเองครับในสมัยก่อนนั้นเราใช้ช้างม้าวัวควายเป็นพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางแต่ในปัจจุบันนี้เราใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็เรือในการเดินทางหรือที่เราเรียกว่ายานพาหนะแต่เพื่อนๆอย่านำไปใช้จนสับสนกับคำว่าพาหะนะครับเพราะพาหะคือตัวนำอาจหมายถึงคนหรือสัตว์ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้เช่นยุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออกเป็นต้นนะครับพาหะนะคือยานพาหะนะที่เราใช้ในการเดินทางแต่พาหะคือตัวนำเชื้อโรคที่สามารถติดต่อผู้อื่นได้ถึงแม้ทั้งสองคำนี้จะดูคล้ายกันแต่ตัวสะกดและความหมายแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด็กข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของแผลกับการทำแผลมาฝากกันค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นแผลทำไมบางครั้งแผลควรจะต้องปิดแผลแต่บางครั้งก็มักจะถูกบอกว่าไม่ควรจะต้องปิดแผลเปิดให้แผลได้หายใจแผลแห้งจะได้หายไวๆแล้วแผลแบบไหนกันที่ควรจะปิดแผลแล้วแผลแบบไหนไม่ควรจะปิดแผลวันนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะมาดูกันก่อนว่ากระบวนการรักษาบาดแผลของร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการเป็นอย่างไรกันก่อนอื่นเลยเมื่อเวลาที่เราเกิดแผลค่ะแผลจากการถูกของมีคมบาดแผลถลอกแผลจากการถูกทิ่มตำแผลกดทับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกร่างกายจะมีกระบวนการรักษาตนเองในทันทีค่ะถ้าหากเป็นแผลที่มีเลือดออกสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือกระบวนการห้ามเลือดของร่างกายค่ะที่เรียกว่า ฮีโมสแตติกนะคะโดยที่เลือดจะมีการจับตัวกันเป็นลิ่มแล้วก็พยายามที่จะอุดบาดแผลเอาไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะหลังจากที่เลือดหยุดไหลแล้วแผลจะเริ่มมีลักษณะบวมแดงมากน้อยก็แล้วแต่นะคะต่างกันไปซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเป็นกระบวนการอักเสบโดย

ของเหลวใสๆออกมารอบๆบาดแผลซึ่งของเหลวนี้นะคะในกระบวนการรักษาบาดแผลของร่างกายเนี่ยจะช่วยให้แผลสะอาดขึ้นแล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชนิดแมโครฟาจค่ะที่จะมาป้องกันแผลจากการติดเชื้อและก็เขมือบเจ้าเชื้อโรคนะคะที่มาทางแผลเปิดรวมทั้งดูแลกระบวนการซ่อมแซมด้วยโดยผลิตสารที่เรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ค่ะที่เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบาดแผลโดยเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อาจจะมีอาการคันมีรอยย่นและมีความแข็งแรงพอๆกับเนื้อเยื่อก่อนเกิดบาดแผลค่ะนี่เป็นกระบวนการการรักษาบาดแผลของร่างกายแล้วแผลแบบไหนกันที่ไม่ควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลเมื่อเกิดบาดแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ควรทำต่อมาคือการปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือว่าผ้าก๊อซค่ะนั่นก็เพื่อรักษาความสะอาดของแผลป้องกันการติดเชื้อแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงนะคะจากความเชื่อเดิมว่าควรเปิดแผลไว้เพื่อให้แผลได้หายใจบ้างเพื่อให้แผลได้แห้งไวขึ้นซึ่งในความจริงแล้วค่ะไม่ว่าบาดแผลจะสัมผัสกับอากาศภายนอกหรือไม่ยังคงเกิดกระบวนการรักษาบาดแผลการตกสะเก็ดแล้วก็การเป็นแผลเป็นได้อยู่ดีค่ะเพียงแต่เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานเท่านั้นและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในกระบวนการรักษาบาดแผลที่แท้จริงแล้วก็คือความชื้นค่ะมีข้อมูลนะคะว่าในปีพุทธศักราช2505ดร.จอร์จดีวินเนอร์ค่ะได้เขียนบทความเรื่องหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าความชื้นช่วยให้เซลล์เร่งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ค่ะนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยอื่นๆนะคะที่ระบุว่าความชื้นทำให้หลอดเลือดงอกใหม่เร็วขึ้นและจำนวนเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบจะลดลงเร็วกว่าบาดแผลที่เปิดให้สัมผัสกับอากาศค่ะตรงกันข้ามการเปิดบาดแผลให้สัมผัสกับอากาศจะทำให้เซลล์แห้งและเซลล์อาจจะตายได้ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลแบบไหนก็ควรจะปิดพลาสเตอร์ยาเอาไว้หรือว่าปิดผ้าก๊อซเอาไว้ค่ะนอกจากจะช่วยให้ความชื้นซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการรักษาบาดแผลของกระบวนการในร่างกายแล้วนะคะยังช่วยป้องกันเชื้อโรครวมถึงป้องกันการกระแทกการขูดขีดการแกะเกาหรือการรบกวนอื่นๆค่ะที่จะเป็นการรบกวนกระบวนการรักษาของบาดแผลซึ่งอาจจะทำให้เลือดออกอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองหากเป็นเช่นนี้บาดแผลก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้นและเพิ่มโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นมากขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาหรือว่าการปิดแผลด้วยผ้าก๊อซเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนพลาสเตอร์ยาเป็นประจำค่ะไม่เช่นนั้นจากจะเป็นการป้องกันเชื้อโรคอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคก็ได้ค่ะหรือเมื่อพลาสเตอร์ยาเริ่มหลุดออกนะคะเชื้อโรคก็อาจจะเข้าไปในแผลได้เช่นกันรวมถึงการใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียประเภทครีมก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเป็นแผลที่เล็กน้อยมากๆและไม่น่าจะเป็นจุดที่จะสัมผัสกับเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งสกปรกอื่นๆก็อาจจะไม่ต้องปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ยาก็ได้แต่ควรจะต้องทำความสะอาดแผลในเบื้องต้นส่วนถ้าหากแผลขนาดใหญ่และลึกมากก็ควรจะต้องพบแพทย์เพื่อรักษาตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไปจะดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: คงอยู่ด้วยกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะอยากจะมาเชิญชวนทุกคนค่ะทำความรู้จักกับหนังสือชุดฝึกการอ่านตามระดับไทย Reading Tree นะคะในชื่อชุดอ่านค่ะอยากจะมาเชิญชวนทุกคนค่ะมาทำความรู้จักกับหนังสือชุดนี้นะคะรวมถึงอยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะรวมถึงคุณครูนะคะสามารถที่จะนำหนังสือชุดเนี้ยไปใช้หนังสือชุดอ่านเป็นนวัตกรรมหนังสือฝึกอ่านตามระดับสำหรับเด็กค่ะจัดทำขึ้นโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือนะคะที่จะนำมาแก้ปัญหาเรื่องของเด็กไทยอ่านเขียนไม่คล่องค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้หนังสือชุดนี้นะคะถอดแบบมาจาก Oxford Reading Tree คือมีการพัฒนาโดยถอดแนวคิดมาจากหนังสือการฝึกอ่านภาษาอังกฤษระดับโลกนะคะว่าเราจะต้องให้เด็กค่อยๆฝึกการอ่านได้ด้วยตนเองโดยที่หลักๆของหนังสือชุดนี้นะคะจะเป็นการสนุกก่อนสอนทีหลังค่ะคือจะมีเนื้อหาแบ่งระดับตามความยากง่ายจะมีเลเวลของหนังสือนะคะเลเวลที่1จนถึงเลเวลที่4ค่ะจะเริ่มต้นจากไม่มีคำอ่านให้อ่านภาพแล้วก็มีการฝึกอ่านคำไล่ไปเรื่อยๆค่ะไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนโดยเน้นความสนุกเพื่อจูงใจให้เด็กอยากอ่านค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยและความท้าทายนะคะคือมีการใช้รูปมีการใช้ประโยคซ้ำๆเป็นตัวช่วยทำให้เด็กคาดเดาคำได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นความท้าทายทำให้เด็กๆได้ค่อยๆฝึกทักษะค่ะซึ่งชุดการฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree อ่านในชุดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีระดับค่ะเป็นเลเวลไประดับที่1ไล่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแต่ละระดับค่ะก็จะเป็นการชวนให้เด็กๆได้อ่านคือเป็นการชวนเด็กๆอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือชุดฝึกอ่านตามระดับจะช่วยให้ฝึกอ่านได้ง่ายมากขึ้นเพียงคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะทำตามคู่มือก็จะทำให้มั่นใจในการใช้หนังสือมากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของตัวเองค่ะผลจากการใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะหนังสือชุดนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่การอ่านออกแต่จะเป็นการได้อ่านและได้คิดด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการปลูกฝังรากฐานในการเขียนที่ดีในอนาคตค่ะสำหรับหนังสือฝึกอ่านตามระดับคืออะไรหนังสือฝึกอ่านตามระดับเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ถูกออกแบบมาให้พอเหมาะพอดีกับเด็กในแต่ละระดับการอ่านค่ะ หนังสือฝึกอ่านตามระดับจะต้องไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะแต่จะมีความง่ายและความท้าทายผสมผสานกันไปให้เด็กๆได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาทักษะทางภาษาการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการรวมถึงทำให้เด็กรู้สึกประทับใจในการอ่านซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านแล้วก็อยากจะอ่านเล่มต่อๆไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนั่นเองค่ะคือหนังสือในชุดนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือเล่มย่อยๆคือในแต่ละระดับค่ะก็จะมีหนังสือเรื่องย่อยๆนะคะแต่ละเรื่องของแต่ละระดับคือในระดับที่1ก็จะมีหนังสือหลายเล่มที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกอ่านค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเด็กค่ะทำให้เด็กเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายแล้วจะเป็นเรื่องสั้นๆคือเด็กอ่านเองก็จบได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการอ่านให้จบได้ด้วยค่ะซึ่งภาษาพูดจะเป็นภาษาธรรมชาติของเด็กคำศัพท์ที่ใช้ก็จะสะกดง่ายๆเป็นคำศัพท์พื้นฐานสำหรับเด็กๆในวัยอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1เลยค่ะรวมทั้งมีการใช้รูปประโยคซ้ำๆใช้คำศัพท์ซ้ำๆก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็จะสามารถคาดเดาได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่หนังสือเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะจะมีทั้งหมด25เล่มนะคะในระดับที่1ค่ะก็จะมีหนังสือนะคะไปโรงเรียนหยุดนะพายุของหาย3เล่มนี้ค่ะจะเป็นหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสืออันนี้จะช่วยพัฒนาเรื่องของการตีความการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆจะอยู่ในภาพใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กๆคุ้นเคยเป็นโครงเรื่องทำให้เด็กๆ เข้าใจง่ายและภาพเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เด็กๆคาดเดาเรื่องต่างๆไปได้ค่ะภาพจะชี้นำการดำเนินเรื่องนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยโดยจะชี้นำจากซ้ายไปขวาซึ่งจะเป็นลักษณะของการอ่านที่ถูกต้องใช่ไหมคะคือทิศทางในการอ่านจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะในระดับที่1 นะคะยังมีอีก2เล่มคือชิงช้าและมาดูสิ2เล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือที่เริ่มใช้คำเดี่ยวหรือว่าวลีค่ะจะใช้คำเดี่ยวหรือว่าวลีซ้ำๆในการเล่าเรื่องราวอยู่ในภาพเช่นกันใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยกับโครงเรื่องเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายภาพจะกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่องเด็กอ่านคำจากภาพเป็นหลักดังนั้นค่ะภาพและคำก็จะต้องตรงกันอย่างแม่นยำนั่นเองค่ะเพราะต่อมาค่ะจะเป็นระดับบวก1นะคะก็จะเหมาะกับอายุตั้งแต่4ถึง5ขวบค่ะจะมีหลากหลายเล่มนะคะมีเรื่องแม่มีไข้เรื่องมะละกอเรื่องวาดอะไรเรื่องอาม่าเรื่องปดีกะประดูเรื่องไข่และเรื่องสะอึกค่ะหนังสือเหล่านี้นะคะจะใช้ประโยคสั้นๆซ้ำๆในการดำเนินเรื่องค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องราวส่วนใหญ่จะอยู่ในภาพจะมีการเริ่มต้นและการจบที่ชัดเจนนำเสนอปัญหาและการคลี่คลายปัญหาเด็กๆจะอ่านเรื่องจากภาพค่ะดังนั้นภาพกับคำก็จะตรงกันอย่างชัดเจนแล้วก็จะได้ค่อยๆเข้าใจความหมายของเรื่องพอต่อมาค่ะในระดับที่2จะเป็นอายุ 5-6 ปีค่ะระดับนี้นะคะจะมีหนังสือหาเจอไหมปาดเละเทะไปซื้อของและหลงค่ะมีหลายเล่มให้ได้อ่านเลยนะคะเป็นหนังสือที่ง่ายโครงเรื่องจะถูกพัฒนามาทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกและประหลาดใจมีตอนเริ่มต้นและตอนจบมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆจะมีการใช้เหตุการณ์ซ้ำๆและประโยคซ้ำๆในการนำเสนอเรื่องค่ะการใช้ประโยคซ้ำๆแต่เปลี่ยนคำบางคำในประโยคก็จะทำให้เด็กอ่านได้ง่ายและเริ่มมีประโยคคำถามค่ะบางเล่มจะมีการเกริ่นเข้าเรื่องและจบเรื่องด้วยการบรรยายสั้นๆนะคะและภาพก็จะกระตุ้นให้คาดเดาได้ง่ายขึ้นในระดับที่3ค่ะอายุ 6-7 ปีค่ะมีหนังสือเวลานิทานหยอดกระปุกพายุงานวัดก็จะเป็นหนังสือที่ง่ายโครงเรื่องก็จะถูกพัฒนาทำให้สนุกมากขึ้นนะคะก็จะมีโครงเรื่องตอนต้นเรื่องระหว่างกลางและตอนจบโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นจะไม่นำเสนอเหตุการณ์ซ้ำๆและแต่จะเป็นการนำเสนอเ เหตุการณ์ที่ค่อยๆร้อยเรียงกันไปเป็นเรื่องค่ะใช้ประโยคสั้นๆบรรยายเรื่องใช้ประโยคซ้ำๆเล็กน้อยเริ่มมีการนำเสนอเรื่องรอบตัวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะในระดับที่4ค่ะอายุ 7-8 ปีเรื่องตัวจิ๋วหูอื้อเมืองผีและเรื่องยายค่ะจะเริ่มมีความเป็นวรรณกรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ตอนย่อยๆหลายๆตอนต่อเนื่องกันค่ะมีการเล่นกับเสียงของคำมากยิ่งขึ้นมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านคำคล้องจองทำให้เด็กคาดเดาการสะกดคำได้เนื้อเรื่องที่ยาวขึ้นและซับซ้อนขึ้นประโยคที่ยาวขึ้นตัวละครจะมีความปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแสดงลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเนื้อหากระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์และความคิดที่ลึกซึ้งที่หลากหลายขึ้นทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งในชีวิตจริงได้มีการเพิ่มความท้าทายทางภาษาที่เพิ่มขึ้นค่ะเช่นคำเปรียบเทียบคำสร้อยเริ่มมีการใช้ย่อหน้าให้เด็กๆได้เห็นจะเห็นได้ว่าทั้ง5ระดับนี้นะคะคือระดับ1 1บวกระดับ2 3 4ก็จะค่อยๆไล่ระดับไล่เลเวลของการอ่านโดยที่รูปแบบของการใช้หนังสือเนี่ยนะคะคือคุณครูก็สามารถที่จะอ่านให้เด็กๆฟังหน้าห้องได้เป็นการให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับหนังสือและเรื่องราวคุณครูอ่านตามตัวหนังสือเด็กๆได้ยินคำศัพท์หรือจะเป็นการอ่านเป็นกลุ่มกับคุณครูก็ได้ค่ะโดยเอาเด็กที่มีทักษะการอ่านในระดับที่ใกล้เคียงกันผัดกันอ่านคนละหน้าคุณครูคอยช่วยเหลือก็จะทำให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากหนังสือและได้เรียนรู้จากเพื่อนด้วยและก็ลักษณะสุดท้ายค่ะก็คือสามารถที่จะให้เด็กอ่านด้วยตนเองการให้เด็กอ่านให้ครูฟังมีเป้าหมายคือเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะ2ด้านค่ะคือการอ่านคำและการอ่านได้เข้าใจค่ะหน้าที่หลักของครูก็คือให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อเด็กพยายามอ่านได้ด้วยตนเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าหนังสือฝึกอ่านตามระดับเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดระดับของเนื้อหาค่ะที่ก็เป็นลักษณะของระดับคร่าวๆนะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ตามระดับความสามารถของผู้อ่านด้วยโดยหนังสือเนี่ยก็จะมีตัวช่วยและความท้าทายทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปก็สามารถที่จะค่อยๆฝึกอ่านและก็ทำความเข้าใจกับภาพไปได้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทางด้านของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะก็ได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะหนังสือเล่มนี้ได้ฟรีนะคะหนังสือชุดนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะคะของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะในธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ค่ะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้หนังสือในชุดนี้ก็จะมีหนังสือให้เราสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็รวมถึงคู่มือในการใช้หนังสือนะคะหนังสือในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีคู่มือแนวทางในการใช้ค่ะว่าเราจะต้องใช้ยังไงได้บ้างเพื่อทำความเข้าใจกับหนังสือชุดนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.happyreading.in.th ค่ะอยู่ในห้องสมุดมูลนิธินะคะจะมีหนังสือให้เราสามารถไปดาวน์โหลดมาอ่านกันได้และล่าสุดค่ะมีการเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล์ขนาด A3 ค่ะก็เป็นไฟล์ใหญ่ๆนะคะให้เด็กๆอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้นั่นเองเป็นหนังสือในชุดขนาด A3 นะคะก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคือสามารถที่จะดาวน์โหลดไปปริ้นเป็นบิ๊กบุ๊กหนังสือภาพขนาดใหญ่นะคะใช้ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนหรือการอ่านร่วมกันในบ้านได้ค่ะก็จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกอ่านตามระดับนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เหมาะกับการทำสื่อการสอนแบบบิ๊กบุ๊กเลยค่ะโหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไปได้ที่ happyreading.in.th/download ค่ะ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้เลยนะคะก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดกันค่ะหรืออยากได้เป็นไฟล์เล่มเล็กๆนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันค่ะในเว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะคะก็จะมีในส่วนของไฟล์หนังสือนะคะรวมถึงไฟล์คู่มือในการอ่านค่ะคู่มือในการใช้หนังสือนะคะหนังสือฝึกอ่านตามระดับอ่านนะคะแล้วก็จะตอนนี้เนี่ยอ่านมีด้วยกัน2ชุดแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปอ่านในแต่ละชุดได้เลยแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีแต่ละเลเวลที่จะสามารถที่จะไปอ่านได้เลยค่ะก็สามารถนำไปใช้กับเด็กๆในครอบครัวหรือนำไปใช้กับเด็กๆในโรงเรียนกันได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.happyreading.in.th ค่ะก็จะเข้าไปนะในเมนูหนังสือจะมีหนังสือนะคะมากมายให้เลือกอ่านได้เลยเอามายกตัวอย่างกันนะคะอย่างอ่านชุดที่1ในเลเวลที่1เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นภาพอย่างเดียวไม่มีตัวหนังสือก็จะให้ดิเราช่วยกันเล่าช่วยกันจินตนาการตามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องไปทำอะไรต่อเราก็จะเรียนรู้จากภาพค่ะก็จะเป็นการดูภาพรวมถึงในหนังสือเองจะมีคำถามหลังการอ่านค่ะให้เด็กๆช่วยคิดค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเล่มนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วตัวเด็กๆเองชอบตอนไหนของเรื่องมากที่สุดเพื่อให้เขาค่อยๆทบทวนค่ะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพอเป็นในส่วนของเลเวล1บวกนะคะก็จะเริ่มมีตัวหนังสือละอย่างเช่นเล่มนี้ค่ะหนังสือเรื่องวาดอะไรก็จะเริ่มมีภาพค่ะว่าเด็กๆกำลังวาดภาพแล้วเขาก็จะเขียนถามว่ามีนาวาดอะไรเป็นคำที่อ่านง่ายๆนะคะเป็นคำที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเด็กๆก็จะฝึกอ่านได้ว่าอ๋อมออีมีนออานาใช่ไหมคะวออาดาวาดออะอะรอไอไรมีนาวาดอะไรแล้วเขาก็โชว์รูปให้ดูค่ะลาห้าตาก็เป็นคำง่ายๆใช่ไหมคะพาทีวาดอะไรปูสี่หูชีวาวาดอะไรวัวเก้าหัวพ่อวาดอะไรอ่ะพ่อวาดอะไรนะอันนี้ก็จะชวนเด็กๆดูค่ะแล้วก็จะมีคำถามหลังการอ่านให้เด็กๆเนี่ยค่อยๆชวนคิดชวนคุยนะคะในเรื่องที่วาดเป็นหนังสืออ่านสั้นๆชวนเด็กๆอ่านชวนเด็กๆทำความเข้าใจค่ะก็จะสนุกกับการอ่านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอ่านไม่ได้ยากอ่านแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็จะเป็นคำที่อ่านง่ายๆนะคะเช่นคำว่ามีนาลาตาพาทีหูชีวาพ่อจะเป็นคำสะกดด้วยเสียงยาวและสะกดด้วยแม่กอกามีวรรณยุกต์ง่ายๆเอกโทนะคะเด็กๆก็จะได้ลองสะกดและอ่านคำด้วยตนเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะกับชุดหนังสือที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะกับหนังสือฝึกอ่านตามระดับนะคะอ่านเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปอ่านไปใช้กันได้นะคะที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านค่ะ www.happyreading.in.th ค่ะกับหนังสือชุดอ่านค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: เทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ

0: แวดล้อม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวลวงให้คลิกได้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
5: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
6: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
2: เช็คข่าวก่อนแชร์
3: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมการเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ กรมการขนส่งทางบกค่ะชี้แจงนะคะกรณีเปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิดผ่านออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะมีการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมออกประกาศเตือนเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำของมิจฉาชีพค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเห็นข่าวที่แชร์กันมาแบบนี้ก็คือเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะกรณีที่มีเพจ Facebook หลากหลายเพจเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะ DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดมีการแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะแอบอ้างว่าจะดำเนินการทำใบขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าอบรมไม่ต้องเข้าทดสอบค่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกประเภทมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะคือผู้ที่จะขอรับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะยังไม่มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือเพจใดรับทำแทนอย่าหลงเชื่อที่จะโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนอกจากจะเสี่ยงได้รับเอกสารปลอมแล้วนะคะยังอาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการทำใบขับขี่ทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเจอเพจที่มาบอกว่าจะเปิดรับทำใบขับขี่ทุกประเภทนะคะทำผ่านออนไลน์ได้เลยเนี่ยนะคะได้รับใบขับขี่ก่อนโอนเงินทีหลังแบบนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อค่ะเพราะตอนนี้มาตรฐานเดียวกันคือจะต้องขอรับใบขับขี่นะคะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะขั้นตอนอาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้นบางส่วนจะมีการทำผ่านทางออนไลน์ได้เลยอย่างเช่นการอบรมนะคะแต่สุดท้ายแล้วการไปขอรับในส่วนของตัวใบขับขี่นะคะแล้วก็การชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าไม่ได้มีการเปิดรับผ่านทางเพจต่างๆนะคะว่าจะมีการทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะยืนยันแล้วโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะดังนั้นก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมนะคะและมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
0: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
3: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ันที่25พฤษภาคมกองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบิน Airbus C295 จำนวน2ลำในรูปแบบเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเครื่องบินทั้ง2ลำจะประจำการและปฏิบัติภารกิจกองบิน46ของกองทัพอากาศไทยณฐานทัพอากาศพิษณุโลกปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องบิน C295 ประจำการอยู่จำนวน3ลำภายใต้การปฏิบัติการของกองทัพบกไทยโดยถูกใช้งานในภารกิจขนส่งกำลังพลและลำเลียงยุทโธปกรณ์มาตั้งแต่ปี2559ประเทศไทยเป็น1ใน7ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้งานเครื่องบิน C295 โดย C295 เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในกลุ่มเครื่องนี้แบ่งสัดส่วนการตลาด 85%มียอดสั่งซื้อสะสม333ลำจาก39ประเทศทั่ว4ทวีปและจนถึงปัจจุบันฝูงบิน C295ทั่วโลกมีชั่วโมงบินสะสมมากกว่า 750,000 ชั่วโมงบินจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสปสช.สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะทุกวันนี้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยโดยสปสช.ได้จัดบริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยดังนี้ค่ะหญิงตั้งครรภ์มีการดูแลอนามัยแม่และเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่ทดสอบการตั้งครรภ์ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีดตับอักเสบบีธาลัสซีเมียและดาวซินโดรมรวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันครบทุกโรคให้ยาต้านไวรัส HIV เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเป็นต้นเด็กวัยเรียนมีบริการฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักตรวจคัดกรองภาวะซีด HIV ตรวจช่องปากและฟันสายตาและการได้ยินฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราและสารเสพติดการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กลุ่มคนวัยทำงานตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน HIV คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อ HIV สามารถรับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษาและกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากมีบริการฉีดวัคซีนต่างๆแล้วยังมีบริการตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันคัดกรองโรคซึมเศร้าการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมเป็นต้นการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มุ่งช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องป้องกันการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสุขภาพในระยะยาวสำหรับคนไทยทุกคนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติline official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เอ้าน้องหนูแต่งตัวไปงานเหรอ
1: ค่ะพี่ทินไปทำอะไรมาคะเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยอะค่ะ
0: อ๋อก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้นอนจริง
1: ๆแล้วไปทำอะไรมาล่ะคะ
0: ก็เพื่อนพี่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้เจอกันตั้งนานก็ชวนกันไปกินข้าวบอกว่าไม่เกินเที่ยงคืนก็เสร็จตีสามแล้วพี่ยังนั่งอยู่บ้านเขาอยู่เลย
1: อ๋อจากทีแรกบอกว่า2ยามแล้วก็เลยไปจนถึงตี3พี่ทินก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนี่เอง
0: นี่น้องหนูพี่บอกว่าเที่ยงคืนไม่ใช่2ยาม
1: 2ยามหมายถึงเที่ยงคืนหรือเวลา24นาฬิกาค่ะพี่ทินสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามก็เพราะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในหนังสือบันทึกรับสั่งประธานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลว่าเที่ยงคืนจะย่ำกลอง2ลาคือ2ชุดเรียกว่า2ยามและศาสตราจารย์วิสุทธิ์บุตรสยกุลก็อธิบายถึงสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามไว้ในหนังสือศรีชมัยยาจารย์ว่าตำรวจอยู่ยามกลางคืนถึงเวลา6ทุ่มต้องเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่2เราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามยังไงล่ะคะ
0: สรุปแล้วก็คือเที่ยงคืนจะเรียกว่า2ยามเมื่อสมัยก่อนก็จะมีการย่ำกลอง2ลาคือ2ชุดหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือตำรวจอยู่ยามตอนกลางคืนพอเวลา6ทุ่มก็จะมีการเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่2เราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วครั้งหน้าถ้าหากว่ามีใครมาชวนพี่ทินไปกินเลี้ยงอีกแล้วบอกว่าจะเลิกไม่เกิน2ยามพี่ทินจะไปกับเขาอีกไหมล่ะคะเนี่ยพี่ทินพี่ทินพี่ทิน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษฐ์สร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตป ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนได้คือจะเอาสอง
9: พี่เก่งพี่ก้อยตกมือเรื่องอะไร
10: เรื่องจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็จะได้ไปดูหนังด้วยคุณพ่อจะพาไป
9: คุณพ่อพี่เก่งใจดีจังนะแต่ทำไมไปทีเดียว2แห่งเลยล่ะ
10: คุณพ่อพี่เก่งงานยุ่งมากแต่เผอิญวันเสาร์นี้ว่างเลยบอกว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์พี่เก่งก็ดีใจที่จะได้ไปสวนสัตว์แต่ก็บอกคุณพ่อว่าอยากดูหนังด้วยมีหนังเรื่องนึงที่เก่งอยากดูมาก
9: คุณพ่อเลยพาไปวันเดียว2แห่งใช่ไหม
10: ใช่คุณพ่อตามใจลูกแต่คุณแม่พี่เก่งบอกว่าพี่เก่งได้คืบจะเอาศอก
9: แปลว่าอะไรนะได้คืบจะเอาศอกสีสวัสดิ์รู้ไหม
11: แปลว่าได้แล้วยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้นไปอีกพี่เก่งจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ก็ยังไม่พอใจอยากไปดูหนังด้วยคืบคือระยะเท่ากับปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลางขณะกลางมือศอกยาวกว่าคืบคือมีความยาวเท่ากับข้อศอกถึงปลายนิ้วกลางได้คืบจะเอาศอกเป็นสำนวนหมายความว่าได้น้อยยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับวันเต่าโลกค่ะวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกค่ะทั่วโลกต่างพร้อมใจกันกำหนดให้เป็นวันเต่าโลกซึ่งริเริ่มโดยองค์กร American Turtles Rescue ในปีพุทธศักราช2543ค่ะจุดประสงค์สำคัญของวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองให้กับสัตว์เลื้อยคลานโบราณเหล่านี้แต่เป็นการย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงสถานการณ์อันเปราะบางของเต่าและตะภาพทุกสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอย่างหนักหน่วงจากน้ำมือมนุษย์ค่ะรู้ไหมคะว่าเต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาบนโลกนี้กว่า200ล้านปีค่ะก่อนหน้าไดโนเสาร์เสียอีกนะคะพวกมันสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่หลากหลายทั้งบนบกในน้ำจืดและในทะเลค่ะโดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเช่น

0: มีการช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์บางชนิดช่วยกระจายเม็ดพันธุ์พืชหรือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะจำนวนประชากรเต่าทั่วโลกกลับลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายชนิดค่ะถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วค่ะภัยคุกคามที่เต่าต้องเผชิญค่ะสาเหตุหลักเลยนะคะก็จะมาจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะอย่างการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเกิดจากการขยายตัวของเมืองเกษตรกรการพัฒนาชายฝั่งการตัดไม้ทำลายป่าทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของเต่าลดน้อยลงค่ะการล่าสัตว์และการค้าสัตว์ผิดกฎหมายค่ะทำให้เต่าจำนวนมากถูกล่าเพื่อนำเนื้อกระดองไปเป็นอาหารเป็นยาเป็นของที่ระลึกรวมถึงการนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างผิดกฎหมายค่ะและมลพิษขยะพลาสติกสารเคมีสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเต่าทะเลค่ะเพราะว่าเต่าทะเลเข้าใจผิดคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารของมันนะคะก็จะกินเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและตายในที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและก็สุขภาพของเต่าด้วยค่ะและเครื่องมือประมงค่ะเต่าทะเลจำนวนมากติดอยู่ในอวนหรือว่าเบ็ดของชาวประมงโดยไม่ได้ตั้งใจและจมน้ำตายไปในที่สุดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อการกำหนดเพศของลูกเต่าในรังไข่และการทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลด้วยนั่นเองค่ะแล้วเราจะร่วมการอนุรักษ์เต่าได้อย่างไรบ้างสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยนะคะคือการจัดการขยะที่ถูกต้องค่ะการลดใช้ขยะพลาสติกการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลและเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากที่สุดค่ะร่วมการดูแลชายหาดและแหล่งน้ำการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยสำหรับเต่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักค่ะเป็นการทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของเต่าและภัยคุกคามที่เต่านั้นเจออยู่ค่ะนั่นก็จะทำให้เราช่วยการดูแลเต่าเพิ่มมากขึ้นและไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่ซื้อเต่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเต่ารวมถึงไม่ปล่อยเต่าบกหรือเต่าน้ำจืดลงในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันค่ะเพราะนั่นอาจจะทำให้เต่าจมน้ำตายหรือไปทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมของสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงการปล่อยเต่าลงไปในน้ำนะคะเต่าเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทหลักๆค่ะคือเต่าทะเลที่ขาจะเป็นใบพายอันนี้เขาอยู่ในทะเลนะคะเต่าน้ำจืดเต่าน้ำจืดจะว่ายน้ำได้มีพังผืดระหว่างนิ้วค่ะเขาก็จะสามารถว่ายน้ำได้แต่มีเต่าอีกประเภทนึงคือเต่าบกเต่าบกจะมีเล็บหนาขาเกล็ดแข็งค่ะเต่าแบบนี้ว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรานำเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำจืดไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก็อาจจะทำให้มันต้องจมน้ำตายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการร่วมกันอนุรักษ์เต่านะคะจะเป็นการช่วยการดูแลระบบนิเวศไปด้วยเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศค่ะการอนุรักษ์เต่าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปกป้องสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่จะเป็นการส่งต่อมรดกส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกใบนี้ต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่ะนำมาฝากกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เมื่อวันเสาร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางค่ะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick Off ยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อรับฟังเสียงของสภาเด็กและเยาวชนและแลกเปลี่ยนแนวทางในการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนค่ะพร้อมประกาศเจตนารมณ์นะคะการขับเคลื่อนนโยบายการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศค่ะงานในครั้งนี้นะคะก็มีทางด้านของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะนางอภิญญาชมพูมาศค่ะพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายชินภัทรโตเสนค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยพร้อมผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันที่โรงแรมปรินซ์พาเลทกรุงเทพมหานครค่ะโดยภายในงานค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนายนิกรโสมกลางค่ะได้พูดถึงเรื่องของการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงพม.8ด้านเมื่อวันที่22เมษายนนะคะโดยเปลี่ยนบทบาทกระทรวงพม.จากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสค่ะเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนโดยนโยบายด้านที่2ค่ะด้านเด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญค่ะที่กำหนดให้มีการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน 8,778 แห่งทั่วประเทศนะคะโดยสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงและมีบทบาทในสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างสะดวกครอบคลุมและเท่าเทียมค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะจะมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วย9มาตรการด้วยกันค่ะ1เลยก็คือเรื่องของการผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทั้ง 8,778 แห่งทั่วประเทศค่ะก็คือมีระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลและก็ระดับเขตนะคะ2ค่ะคือการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติให้มีความทันสมัยสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมาตรการที่3ค่ะคือพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาตรการที่4ค่ะส่งเสริมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมาตรการที่5ค่ะปรับปรุงมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนด้วยการกำหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำและสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบค่ะมาตรการที่6นะคะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI มาประยุกต์ใช้ค่ะมาตรการที่7ค่ะเสนอให้เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนหมายถึงเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะเป็นพนักงานราชการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะมาตรการที่8ค่ะมอบรางวัลสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบและผู้สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างแรงบันดาลใจและขยายผลขยายความสำเร็จไปสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะและมาตรการที่9ค่ะยกระดับการมีส่วนร่วมของเอกชนต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะนายนิกรค่ะก็ได้เพิ่มเติมค่ะว่ากระทรวงพม.เองยึดมั่นในหลักการเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเป็นพื้นที่สำคัญค่ะที่จะเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนในทุกระดับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงไปยังผู้กำหนดนโยบายซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญของรัฐนะคะในการที่จะรับฟังและตอบสนองต่อความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบค่ะทั้งนี้ค่ะสิ่งที่เด็กและเยาวชนมุ่งหวังคือพื้นที่โอกาสกลไกและเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เสียงของเยาวชนนะคะได้ถูกรับฟังและสะท้อนสู่กระบวนการกำหนดนโยบายได้อย่างแท้จริงเพื่อเกิดการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนในอนาคตนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่น่าสนใจเลยนะคะกับการที่ยกเอา9มาตรการนะคะที่จะมายกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนค่ะก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันค่ะเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการร่วมออกแบบประเทศนะคะดังนั้นแล้วการยกระดับสภาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ค่ะก็จะถือเป็นการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงค่ะรัฐบาลเองก็เชื่อว่าหากเด็กไทยได้รับโอกาสและมีระบบสนับสนุนที่ดีเด็กไทยจะสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและนี่คือ1ก้าวสำคัญของการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการยกระดับนะคะในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนที่จะมีการขับเคลื่อนนะคะที่จะยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนยกระดับบทบาทเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะนอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาเด็กแล้วนะคะการทำให้เด็กปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะล่าสุดค่ะ18หน่วยงานจับมือกันสร้างโรงเรียนปลอดภัยเปิดระบบ EduSafe School ค่ะช่วยเหลือเด็ก24ชั่วโมงรับมือปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ค่ะ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการบูรณาการความร่วมมือค่ะสร้างนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านรองรับความท้าทายใหม่ของเด็กและเยาวชนไทยทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาสุขภาพจิต ความรุนแรงภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะพร้อมเปิดตัวระบบ EduSafe School นะคะยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพิธีลงนาม MOU นี้นะคะจัดขึ้นโดยมีทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานสำคัญนะคะก็ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการระหว่าง13กระทรวง5องค์กรหลักและภาคีเครือข่ายรวม44หน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อที่จะร่วมการสร้างโรงเรียนปลอดภัยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะพร้อมกับมีการเปิดตัวนะคะระบบEduSafe School ค่ะที่เป็นระบบดูแลความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือโดยจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Google Earth นะคะให้ผู้ใช้เนี่ยบันทึกเสียงแจ้งเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือส่งข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ช่วยเหลืออัตโนมัติ24ชั่วโมงรองรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 29,005 แห่งนะคะและครอบคลุมนักเรียนกว่า6ล้านคนทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจผ่านระบบ One Stop Service แบบครบวงจรค่ะโดย MOU ฉบับนี้นะคะก็จะมุ่งสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบค่ะก็คือจะครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือคุ้มครองผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบนะคะทั้งความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิ์ปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดถึงภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ภายในสถานศึกษานะคะผ่านกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีกีฬานันทนาการและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนค่ะได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพของตนเองและการแสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะภายใต้กรอบความร่วมมือหน่วยงานต่างๆจะเข้ามามีบทบาทเฉพาะด้านตามความเชี่ยวชาญของตนเองนั่นเองนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการสนับสนุนการคัดกรองสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนรวมถึงการอบรมการปฐมพยาบาลและสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษาค่ะหรืออย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะผลักดันการรู้เท่าทันดิจิทัลและความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์และภัยทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเยาวชนนั่นเองค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะร่วมดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดและความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมสนับสนุนโครงการแดร์ค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในขณะที่ปปส.ก็จะสนับสนุนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงระบบเฝ้าระวังคัดกรองและส่งต่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างเหมาะสมนั่นเองส่วนกระทรวงคมนาคมค่ะจะสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเดินทางของนักเรียนทั้งรถรับส่งนักเรียนการเดินทางไปทัศนศึกษารวมถึง การรณรงค์เรื่องวินัยจราจรการสวมหมวกนิรภัยค่ะในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนเรื่องของกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวินัยและทักษะการใช้ชีวิตของผู้เรียนกระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมส่งเสริมการใช้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในโรงเรียนนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะก็จะมีการสนับสนุนผู้เรียนด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านกลไกการช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านการศึกษาสุขภาวะและการคุ้มครองทางสังคมอย่างรอบด้านค่ะเรียกได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสะท้อนการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนจากการดูแลเฉพาะภายในสถานศึกษาไปสู่การสร้างระบบคุ้มครองเด็กแบบรอบด้านที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาสุขภาพสวัสดิการความปลอดภัยไซเบอร์และพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างปลอดภัยและเสมอภาคในทุกมิติค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญนะคะหวังว่าหลังจากนี้ค่ะเราน่าจะได้เห็นมาตรการต่างๆหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่ดีขึ้นนะคะทำให้เด็กและเยาวชนไทยเราได้เข้าถึงได้มีโอกาสแล้วก็ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่มีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
11: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่ อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
5: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
8: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: เช็คข่าวก่อนแชร์
11: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารกันค่ะนี่เลยค่ะมีการแชร์กันไปนะคะบอกว่าเปลือกไข่บดรักษากระดูกพุนได้อ่ะเปลือกไข่มีแคลเซียมเอาเปลือกไข่มาบดซะแล้วเอามาทานเพื่อทำให้ป้องกันภาวะกระดูกพรุนเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะแชร์กันไปเยอะแชร์กันวนไปว่าให้เอาเปลือกไข่มาบดแล้วผสมน้ำดื่มจะช่วยรักษาโรคกระดูกพรุนหรือบอกว่ามีการศึกษา
12: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: สอบต.ปลุกพลังเสียงนกจัดงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้สร้างสังคมสันติสุขณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงและพ่อพันธุ์นกปลอดหัวโขนตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวว่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้เท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569ทั้งนี้สอบตได้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงและพ่อพันธุ์นกปลอดหัวโขนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานมหกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อยกระดับนกปลอดหัวโขนสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบสร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านการเพาะพันธุ์ในฟาร์มมาตรฐานการผลิตกรงนกหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอาหารนกโดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ไม่น้อยกว่า5กลุ่มนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนอาทิมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียภายในงานมีนกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า250ตัวแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภท VIP ประเภท 4G ประเภทแฟนซีและประเภท Open กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วยนิทรรศการวิชาการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกิจกรรมเวิร์คช็อปภูมิปัญญาการทำกรงนกและการดูแลสุขภาพนกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลมองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการผลักดันนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มหาศาลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นเครื่องสะท้อนว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
15: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
19: English please press 1
20: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
21: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
22: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
23: Tab to Read
22: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
23: Play Store และ App Store
24: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
22: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
25: ปัญหาที่พบบ่อยๆจากการใช้ยาคุมนั่นก็คือการลืมกินยาคุมกำเนิดนั่นเองยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นจะขึ้นกับชนิดและจำนวนเม็ดที่ลืมรวมกับช่วงเวลาที่ลืมว่าเป็นช่วงเริ่มแผงหรือช่วงใกล้หมดแผงโดยสามารถแบ่งเป็นกรณีต่างๆได้ดังนี้กรณีลืมกินเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนให้ทิ้งเม็ดนั้นไปและกินเม็ดอื่นตามปกติกรณีลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน1เม็ดให้กินเม็ดที่ลืมในทันทีที่นึกได้และกินเม็ดต่อไปในเวลาปกติกรณีลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน2เม็ดขึ้นไปให้กินเม็ดสุดท้ายที่ลืมทันทีที่นึกได้และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติส่วนเม็ดก่อนหน้านั้นที่ลืมให้ทิ้งไปได้เลยและใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยจนกว่าจะกินยาฮอร์โมนครบ7วันถ้าเม็ดที่ลืมเป็น7เม็ดแรกของแผงหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน แต่ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น7เม็ดสุดท้ายของแผงเมื่อแผงนั้นหมดให้เริ่มแผงใหม่เป็นเม็ดฮอร์โมนทันทีโดยไม่ต้องเว้น7เม็ดค่ะ
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: ล่ามภาษามือบอยยูโรมอนวิเค้กในสตูดิโอ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีนี้ให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงถึงศักยภาพนะครับและมาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับแล้ววันนี้ฮะเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วล่ะครับ
3: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับม่อนและยูโรนะคะผู้ที่ชนะรายการสื่อยอดนักสืบในซีซั่นที่2นี้นะคะในประเภทคนหูหนวกและคนตาบอดค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะที่ม่อนและยูโรนะคะพาเราไปท่องเที่ยวในแบบฉบับคนพิการพาเที่ยวพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ
7: ได้ครับวีบีก็มีผมกับม่อนเนาะเป็นคนพิการทั้ง2คนก็จะได้เห็นนะคะว่าแล้วคนพิการก็สามารถไปเที่ยวได้เหมือนกันทีนี้ก็จะฝากถึงคนพิการที่อยู่ทางบ้านนะครับคนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเที่ยวอาจจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมาประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ครับ
3: ใช่แล้วครับยูโรทุกคนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวนะครับในที่สถานที่ต่างๆเนี่ยสนุกมากๆเลย
4: เอาละครับและตอนนี้นะครับความสนุกความมันรอเราอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ตึกสูงระฟ้าตั้งอยู่ใกล้ทะเลรูปปั้นทหารถือปืนรถ ATV หมวกกันน็อกอยู่ในตู้กระจกขึ้นตัวหนังสือ Blackwater King พัทยา
26: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอยู่นะครับเห็นป้ายบอกกิจกรรมบริเวณทางเข้าแล้วม่อนกับยูโรจะได้ทำกิจกรรมอย่างที่คิดไว้หรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ม่อนยูโรต็อกแต็กยืนอยู่ด้านหน้าอาคาร
3: ตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ Blackwater King Shoot Club นะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทั้งขับ ATV ยิงธนูแล้วก็เล่นซิปไลน์นะครับกิจกรรมน่าสนุกทั้งนั้นเลย
7: โอ้ใช่ๆที่ฟังพี่ม่อนเล่ามาก็น่าตื่นเต้นจริงๆมันแบบกิจกรรมแบบเน้นการผจญภัยเนาะแล้วก็เป็นแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงที่นี่มี ATV ด้วยม่อนเคยขับ ATV เปล่า
3: ผมไม่เคยขับเลยอยากจะลองขับเหมือนกันเดี๋ยวอยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรขับเป็นไหมครับ
7: ไม่เคยขับไม่เป็นเหมือนกันเคยนั่งตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็อยากรู้เนาะว่ากิจกรรม ATV เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวน่าจะมีเจ้าที่แนะนำเราเนาะเราลองไปพูดคุยกับเจ้าที่ดีไหมครับมอนว่าเขาถึงเรื่องของการสอนการขับ ATV แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของเราด้วยเนาะ
2: มอนทำภาษามือว่าพร้อม
3: พร้อมก็ไปกันเลยครับ
7: ครับ
2: รถ ATV จอดเรียงกันหมวกกันน็อกหลายขนาดในตู้กระจก
26: เรียกว่าที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจสุดท้าทายรออยู่นะครับแล้ว2หนุ่มจะได้ทำอะไรบ้างนะ
2: ยิงผมยาวยิงปืนจุกน้ำปลาใส่ตุ๊กตาที่วางเรียงชายเสื้อดำยิงธนูม่อนยูโรต็อกแต็กยืนอยู่กับเจ้าหน้าที
3: ่สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ปอแล้วนะครับพี่ปอก็จะเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับผมนะครับชื่อม่อนนะครับผมเป็นคนหูหนวกครับและเพื่อนของผมนะครับเป็นคนตาบอดชื่อว่ายูโรครับ
7: ครับพี่ปอก็พวกเราสองคนเนาะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ปอครับว่ากิจกรรมที่เนี่ยครับที่ผมเนาะกับม่อนเนี่ยที่สามารถ
1: เล่นด้วยกันได้ครับแล้วมีความปลอดภัยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผม
5: ค่ะส่วนของเรานะคะกิจกรรมหลักๆก็คือจะเป็นการขับขี่ ATV นะคะที่สามารถใช้บริการได้นะคะก็เราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะมีหมวกมีสนับเข่าสนับศอกให้นะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยของเราก็จะมีธนูแล้วก็มีปืนจุกน้ำปลาที่คนพิการหรือว่าคนทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ข้างหลังก็จะเป็น ATV
1: อ๋อนะครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคร
5: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: พี่ปอครับแล้วพวกเราสองคนต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับ
5: ค่ะในการเล่น ATV หลักๆเลยนะคะที่จะต้องมีก็คือหมวกกันน็อกสนับมือหรือว่าสนับศอกนะคะแล้วก็เข่าสนับเข่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญนะคะต้องมีต้องใช้ทุกคนค่ะ
1: เรียกได้ว่าก็มีอุปกรณ์แบบคอยเซฟตี้เราด้วย
5: ใช่
1: ไม่ว่าใครที่มาเล่นก็จะมีอุปกรณ
5: ์
1: แบบนี้อยู่
5: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ฟังแล้วก็น่าสนใจน้องม่อนเดี๋ยวเราสองคนไปลองลุยกันเลยไหม
8: น่าสนใจมากครับไปกันเลย
1: เลยครับ
9: เพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นก็ตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยครับทั้งแขนทั้งเข่าทั้งหมวกเมื่อสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบแล้วก็ลุยกันเลยสิครับ
1: ชุดพร้อมเซฟตี้พร้อมใจพร้อมไปกันเลยครับ
9: ม่อนมากระซิบกับทีมงานว่าขอเป็นคนขับ ATV เองแล้วให้ยูโรเป็นคนสอนเรียกว่าสายลุยสายแอดเวนเจอร์ต้องยกให้เขาเลยล่ะขับขี่ปลอดภัยนะครับม่อนรื่น
2: ๆม่อนขับยูโรสอนขับผ่านทางเรียบทางเป็นหลุมขึ้นเนินลงเนิน
9: โอ้โหเรียกว่าลุยสุดแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับม่อนเชื่อแล้วว่าเป็นสายแอดเวนเจอร์จริงๆขับต่อไปอีกสักหน่อยม่อนก็ขับรถพาเลี้ยวเข้าไปดูว่าเป็นกรงอะไรนั่นๆๆพี่ๆเขามองเราตาแป๋วเลยนะครับม่อนพายูโรมาแวะถ่ายรูปกับพี่เสือดูไม่กลัวกันเลยนะครับ
2: ภาพนิ่งม่อนยูโรโพสท่าถ่ายรูปกับกรงเสือ
9: คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่ดีก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสนุกท้าทายเป็นสายลุยของแท้ครับซึ่งคนพิการก็สามารถมาเล่นได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในความดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีเลยละครับ
2: มอนบนรถ ATV ชูกำปั้นมือซ้ายยูโรลองยิงธนูโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยจับมือ
9: ที่นี่ยังมีกิจกรรมยิงธนูและยิงปืนจุกน้ำปลาอีกด้วย2หนุ่มจะพลาดได้ไงล่ะครับ
1: รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วไม่รู้จะยิงโดนอะไรสักอย่างโดนเป้าหรือโดนกำแพงอาจจะให้ช่วยม่อนม่อนช่วยเล็ง
8: ได้เลยครับ
2: ยูโรง้างลูกธนูออกมีเจ้าหน้าที่ช่วยจับคันธนูยูโรยิงธนูโดนที่เป้าสีน้ำตาลม่อนยิงธนูโดนที่เป้าสีดำ
9: ทั้งสองคนไม่มีใครพลาดสักกิจกรรมเลยนะครับเนี่ย
2: ที่โซนยิงปืนจุกน้ำปลาม่อนถือปืนเล็งยิงตุ๊กตายูโรลองยิงปืนมีเจ้าหน้าที่ช่วยสอน
1: ใส่ลงหัว
8: ใช่ไหมใช่อันก็แน่นๆโอเคเราก็จับปุ๊บเอาเข้าศอกเลี้ยวเข้ากรงใกล้เมื่อศอกเลื่อนโอ้โดน
2: ม่อนยูโรสนุกกับการยิงปืนจุกน้ำปลา
9: เรียกได้ว่าทั้งม่อนและยูโรได้ลองทำเกือบจะทุกกิจกรรมของที่นี่เลยนะครับทั้งยิงธนูยิงปืนจุกน้ำปลาหรือจะขับ ATV สุดมันว่าแต่จุใจแล้วหรือยังนะ
2: ม่อนยูโรต๊อกแต๊กยืนอยู่กับพี่ปอ
1: วันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่ปอมากๆเลยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบ็กวอเตอร์คิงชูตคลับนะครับที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งการแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็การดูแลความปลอดภัยก็ขอขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับ
5: ค่ะยินดีค่ะสำหรับปอนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะก็สนามของเรานะคะก็มียินดีรับทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนพิการคนแก่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการของสนามเราได้นะคะยินดีค่ะ
8: ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะบอกนะเชิญชวนคนพิการทุกคนนะครับอยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือสนุกและท้าทายมากอยากให้ทุกคนลองมาดูแบบพวกผม2คนนะครับ
1: ใช่เลยครับม่อนก็ผมอยากแชร์ในมุมของผมเนาะคือถึงแม้ผมจะไม่สามารถมองเห็นเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถประสบสัมผัสถึงประสบการณ์ในการเล่น ATV อย่างเงี้ยได้สัมผัสถึงเวลาขึ้นเนินลงเนินแล้วก็รู้สึกได้หรือว่า การยิงธนูอย่างเงี้ยครับเราก็ถึงเราจะไม่เห็นเป้าก็จะมีพี่ๆทีมงานที่คอยช่วยแนะนำแล้วก็คอยช่วยเล็งแล้วก็ได้สัมผัสถึงแบบแรงดึงของคันธนูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าก็ที่ดีแล้วก็ประทับใจมากเลยครับ
3: ยูโรครับกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันต่อว่าแต่จะไปที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยได้บอกทางทีมงานไว้แล้วยูโรรู้ไหม
1: เออลอมอนรู้หรอไปที่ไหน
10: ต๊อกแต๊กทำภาษามือให้ม่อน
3: เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปเดินรับลมกันดีที่ไหนนะ
1: จะที่ไหนก็ไม่รู้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเลยด้วยกันนะครับไปครับ
10: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
4: โอ้โหแอบอิจฉาเบาๆ
6: ใช่ค่ะพี่บอยเพราะว่าพี่วีฟังจากเสียงแล้วก็นึกภาพตามนะคะดูแบบสนุกตื่นเต้นน่าดูเลยที่สำคัญดูเหมือน2คนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวกังวลใดๆเลยด้วย
1: ครับก็เรียกว่ากลัวไหมก็เรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเพราะว่าแบบพอถึง ATV เนี่ยมันจะมีเป็นเนินใช่ครับพอม่อนขึ้นเนินปุ๊บแล้วเหมือนเร่งไม่ขึ้นมันก็บิดวุ่นก็ทำให้แบบข้างหลังพอมันขึ้นไปตัวเราก็ก็โยกไงครับก็รู้สึกว่าก็เสียวๆเหมือนกันครับทีนี้นอกเหนือจากเนี้ยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้วยในการเล่น ATV ก็จะมีหมวกเนาะเป็นหมวกเซฟตี้ประดับศอกประดับเข่าแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการยิงธนูนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเขาจะสอนว่าการยิงธนูที่ถูกต้องเป็นยังไงและปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็การยิงปืนจุกน้ำปลาเมื่อกี้ครับก็สอนวิธีการยิงแล้วคือได้เอาง่ายคือเราได้สัมผัสได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในที่ท่องเที่ยวตรงที่นี้ได้เลยครับ
4: แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เห็นม่อนขับ ATV อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของม่อนหรือเปล่า
3: ใช่ครับใช
4: ่เอาจริง
3: ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
4: รอเดี๋ยว
3: คือเคยเห็นแต่แบบตามทีวีตามที่ดําที่เขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมันจะเหมือนกันไม่นานเงี้ยแต่จริงๆผมมีประสบการณ์ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่า ATV เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าพี่ๆเขาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนการขับขี่ว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ผมก็ลองดูว่าจะทำเราจะทำยังไงนะตอนที่ลงขึ้นเนินลงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงโคลนอะไรเงี้ยทำยังไงให้มันไม่กระเด็นแต่สุดท้ายก็กระเด็นใส่ยูโรเหมือนเดิมก็เลยก็อยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรรู้สึกยังไงตื่นเต้นมั้งไหมตอนนั้นก็ได้คุยกันยูโรบอกไม่เป็นไรโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปต่ออ
1: ๋อค่ะแล้วยูโรล่ะคะเขาขับซิ่งไหมคะความรู้สึกเรา
2: ก็เรียกได้ว่าบิดเต็มที่แหละครับ
1: พอ
2: จังหวะลงน้ำครับเหมือนเบรกไม่ทันลงปุ้มน้ำกระจายเปียกเลยเรื่องเปียกกางเกงเปียกอะไรแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากคร
1: ับ
0: โหดูแล้วสนุกสนานมากเลยนะคะเอ๊แต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะยังมีกิจกรรมต่ออีกนะครับที่พัทยาเนี่ยมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูต่อนะครับ
3: เอาล่ะครับจะไปที่ไหนเราตามม่อนกับยูโรไปดูพร้อมกันครับ
4: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2รถวิ่งไปบนถนน
5: เราเดินทางต่อประมาณ30นาทีก็มาถึงหาดสวยๆที่พัทยาแล้วล่ะครับหาดยามเย็นที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยและที่นี่คนพิการก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลาดทางชันที่จอดรถคนพิการทางเดินเป็นระเบียบป้ายบอกทางมากมาย
6: แล้วก็ไลฟ์การ์ดที่พร้อมดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่หาดพัทยาและหาดจอมเทียนด้วยครับ
4: ขึ้นตัวหนังสือหาดจอมเทียน
6: และกิจกรรมทางน้ำยอดฮิตของที่นี่ก็คือการเล่นพาราเซลลิงอย่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี
4: ้คนเล่นพาราเซลลิงคนลอยอยู่บนฟ้า
6: หรือจะเป็นเจ็ตสกี
4: คนขับเจ็ตสกีกระทบกับคลื่น
7: หรือจะเป็นเล่นน้ำถ่ายรูปชิวๆ
6: เหมือนที่สองหนุ่มของเรากำลังซึมซับบรรยากาศกันอยู่นี่แหละครับ
4: มอนถ่ายรูปเซลฟี่กับยูโรที่ชายหาดยามเย็นขึ้นกราฟิกภาพนิ่งในรูปแบบโพลารอยมอนและยูโรถ่ายรูปเซลฟี่ในท่าทางต่างๆยูโรเกาะแขนมอนเดินไปตามชายหาด

0: ต่ตอนนี้นะครับยูโรเราก็อยู่กันที่หาดนะครับหาดจอมเทียนครับที่พัทยาตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะโหนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำเลยมีพารามอเตอร์มีขี่เจ็ตสกีโอ้โหครบเครื่องมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันใต้ต้นมะพร้าวนะคะแต่ว่าก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยจะเรียงตามถนนไปยาวๆเลย
1: นะครับว่าเรียกได้ว่าแบบบรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงแบบไอเย็นของทะเลที่แบบโชยมาเนาะแล้วก็กลิ่นของทะเลแล้วก็เสียงคลื่นเนี่ยที่กระชับชายหาดนะครับมันทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากถึงเพื่อนๆคนพิการนะครับที่หาดจอมเทียนพัทยาครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการให้ก็คือจะเป็นทางลาดราวจับแล้วก็เบลบ็อกนะครับที่เพื่อนๆคนพิการคนไหนที่อยากมาเที่ยวมาพักผ่อนอยากมาผ่อนคลายอารมณ์เราเจอความวุ่นวายมาเราอยากมาชิลๆที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยครับ
2: ม่อนทำภาษามือ
0: วันนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมกันมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับยูโรรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกได้ใช้แบบพลังเนาะว่าเราไปทำกิจกรรมมาเรื่องรถ ATV แล้วก็ยิงธนูแล้วก็มาที่หาดเนี่ยมีการเดินแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับแล้วรู้สึกว่าได้เหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยแล้วสำหรับม่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมก็คิดคล้ายๆกับยูโรนะคะความรู้สึกของผมวันนี้คือสนุกมากสนุกแบบล้นเลยแล้วผมเนี่ยคิดว่าถ้าแบบผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนพิการด้วยเหมือนไปแนะนำเพื่อนคนพิการน้องว่าคือเราอ่ะมีโอกาสที่จะไปออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวไปดูเหมือนกิจกรรมเหมือนที่เราสองคนทำอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องอย่ากลัวว่ามันจะอันตราย
1: ใช่เลยครับม่อนก็สำหรับทริปนี้ของเราสองคนยูโรกับม่อนนะครับก็อยากขอขอบคุณรายการสื่อยอดหนังสือครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราสองคนมาเที่ยวลองมาเที่ยวด้วยกันดูเนาะก็คือสุดท้ายผมก็อยากบอกกับคนพิการหลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับก็คนพิการคนไหนที่รู้สึกว่าลองดูรายการเราแล้วรู้สึกว่าที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันสนุกมากๆเลยมีทั้งสวนนงนุชมีทั้งสวนน้ำมีทั้งกิจกรรมประจนภัยหรือว่าเที่ยวทะเลไงครับก็อยากลองเชิญชวนให้มาเที่ยวดูมาลองมาใช้ชีวิตดูครับลองมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูแล้วก็

0: ก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากแชร์ว่าการที่เราไปเที่ยวกัน2คนเนี่ยมันก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผมแบบมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าวันเนี่ยไม่ได้ยินทำให้ตรงเนี้ยก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถใช้ความพยายามที่จะสื่อสารกันนะครับว่าเราจะสื่อสารกันยังไงแบบเราไปเที่ยวด้วยกันได้ตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเราพยายามหรือว่าถ้าเราเข้าใจในข้อจำกัดของความพิการนะครับเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงทุกคนด้วยครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ม่อนยูโรต็อกแต็กโบกมือให้ผู้ชมกราฟิกภาพนิ่งม่อนยูโรถ่ายรูปคู่กันที่สวนนงนุชสวนน้ำและทะเลต็อกแต็กบอยบุญรอดพี่ต่อยูโรม่อนบัวบุญวิและเค้กบนเวทีพร้อมกัน
2: บอกเลยว่าวันนี้เวทีของเรานั้นดูเล็กไปถนัดตาครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการรวมตัวทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็พิธีกรทั้ง4ประเภทเอาไว้เอางี้ดีกว่าผู้เข้าแข่งขันฮะแต่ละท่านอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมและก็คนพิการทั่วทั้งประเทศไหมฮะในซีซั่นนี้ครับ
3: ครับเริ่มจากพี่ต่อก่อนเลยครับผม
4: ครับตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมออดิชั่นมาวันที่มาออดิชั่นผมจำได้เลยว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะผ่านถึงรอบไหนไม่คิดไม่ฝันเลยจะมาถึงวันนี้เลยอยากฝากไว้2คำครับคำว่าไม่ได้ทำกับทำไม่ได้ครับคล้ายๆกันนะครับแต่ลองสังเกตดูดีไม่ได้ทำมันทำมาพัฒนาให้ทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยสู้เลยครับสุดท้ายอยากฝากขอบคุณให้เป็นสนับสนุนรายการที่เกิดขึ้นในคนพิการได้มีการออกแสดงออกเนี่ยครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณพี่ต่อครับผม
5: เจอพี่ตุ้งเลยค่ะ
6: ครับอย่างแรกผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ผมเลือกตัดสินใจมาในรายการนี้ครับผมรู้สึกว่าการที่ผมมาในรายการเนี่ยผมได้ทลายกำแพงระหว่างคนพิการและคนไม่พิการแล้วก็ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วครับว่าคนพิการสามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนคนทั่วไปครับโดยเฉพาะคนพิการอย่างผมนะที่มีเกี่ยวข้องกับสมองระบบประสาทเนี่ยก็ถูกมองว่าไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นว่าผมสามารถทำได้เหมือนคนทั่วไปครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอความร่วมขอส่งถึงหน่วยงานนะครับคือผมอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ถ้าเขาเห็นว่าผมทำอะไรได้เนี่ยขอรบกวนช่วยเปิดตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ผมมีการรับเพื่อนผมด้วยครับขอบคุณมากครับ
7: ละม่อนราคาเป็นยังไงบ้างรู้สึกอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคนพิการหรืออยากฝากอะไรคะเชิญค่ะผมนะครับก็อยากบอกคนพิการสำคัญเนี่ยรายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยครับมีประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความศักยภาพของตัวเองคนพิการเนี่ยสามารถทำได้และผมอยากฝากบอกทุกคนเลยครับว่าให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยครับ
1: ค่ะและยูโรราคาอยากฝากอะไรบ้างคะ
0: ครับสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนาะคือปัจจุบันนะครับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ทำให้อาจจะเป็นภัยต่อเราได้เช่นเฟกนิวหรือว่าการโจรกรรมออนไลน์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ครับคือจะบอกว่ามิจฉาชีพเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเนาะว่าใครจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเขาเอาหมดนะครับตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนเป็นคนพิการด้วยหรือว่าคนไม่พิการด้วยครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ก็อยากให้มีสติแล้วก็หาความรู้ให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ
2: นะครับนี่ถือว่าเป็นความในใจของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะครับที่ขาดไปไม่ได้นี่ฮะพิธีกรผู้ทำหน้าที่ในแต่ละประเภทครับวันนี้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงคนพิการทั่วทั้งประเทศบ้างไหมเริ่มที่ข้างๆผมก่อนเลยนะบุญรอดจ๋ายังไงบ้างเอ่ยเรา
3: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ครับรู้สึกว่ารายการเนี้ยเป็นกระบอกเนื้อเล็กที่ทำให้คนแบบเข้าใจความพิการแล้วเข้าใจคนพิการในสังคมไทยมากขึ้นด้วยครับผม
2: พูดดีมากพี่วิครับเชิญครับ
8: ค่ะของพี่นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากซีซั่น1นะคะก็อยากบอกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกและรายการเดียวจริงๆพี่บอย ที่เหมือนที่เราพูดกันทุก EP ว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนพิการอย่างพวกเราเนี่ยค่ะได้มาแสดงความสามารถก็ดีโชว์ความรู้ที่เรามีนะคะออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราแบบก็มีดีนะคะจนพี่วิก็ได้เป็นผู้ชนะในซีซั่น1จนมาซีซั่น2ก็ได้รับโอกาสจากรายการนี้อีกให้เรากลับมายืนตรงนี้ซึ่งโอกาสตรงนี้ค่ะถามว่าในวันที่เรากลับมาเป็นคนพิการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงจะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณรายการสื่อยอดนักสืบทั้งซีซั่น1และซีซั่น2มากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆในวันที่เราเป็นคนพิการแล้วก็ตื่นตันใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ทำบทบาทพิธีกรรอบนี้ค่ะ
2: ยอดครับผมขอบคุณพี่วิด้วยนะครับผมน้องบัวบุญจ๋าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับลูก
9: ทุกคนทางบ้านคะขอเสื้อสื่อเจ้าลูกเสือด้วยนะคะแล้วก็กำลังใจช่วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: เรียกว่าช่วยกันเชียร์ในซีซั่น3นะฮะซีซั่นหน้าเลยนะครับผมสุดท้ายครับผมเค้กครับ
7: ค่ะเค้กนะคะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะขอขอบคุณนะคะทางรายการสื่อยอดนักสืบนะคะซีซั่น2นี้ที่ได้เชิญเค้กนะคะเข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะและอยากฝากถึงคนพิการนะคะทุกๆคนเลยอยากให้ติดตามทางเพจของรายการนะคะสื่อยอดนักสืบนะคะเพราะว่าในเพจเนี่ยมีความรู้ต่างๆด้วยอยากฝากทุกคนเลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณเค้กด้วยนะครับผมต้องขอบคุณพิธีกรคู่ผมทั้ง4ท่านด้วยนะครับสำหรับผมในวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะทุกคนนั้นได้พูดแทนผมไปหมดแล้วนะฮะและเราเชื่อว่าเราใช้พื้นที่สื่อเล็กๆตรงนี้นะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วทั้งประเทศไทยให้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผมและจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
11: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับชื่อหนังสือคืออูเหวยอกรรมกริยานะครับเขียนโดยคุณพินโยไตรสุริยะธรรมมานะก็เป็นหนังสือที่ผมจำได้ว่าผมเห็นน่าจะเป็นคุณรุตอนันทวงศ์มฤคพิทักษ์นะถ้าผิดผมต้องขออภัยนะครับแต่น่าจะเป็นคุณรุตรีวิวหนังสือเล่มนี้ไว้บอกว่าเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณรุตมากผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมก็เป็น FC คุณรุตนะคุณรุตเป็นคนที่อ่านหนังสือดีๆหลายๆเล่มมากแล้วคุณรุตก็จะมีการจัดคล้ายๆเป็น Book of the Year ส่วนใหญ่หนังสือหลายๆเล่มที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านตามคุณรุตนะบอกว่าโอ้โหเล่มนี้ดีเราก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยก็เล่มนี้อีกเล่มนึงนะที่คุณรุตยังไม่ได้จัดอันดับเป็น Book of the Year อะไรหรอกเพราะว่าก็คงจัดรอสิ้นปีครับแต่ว่าเป็นเล่มที่คุณรุตบอกว่าน่าอ่านแล้วก็เป็นเล่มที่น่าสนใจก็ตามสไตล์คุณพินโยนะหนังสือจะอ่านแนวปรัชญาหน่อยมันจะมีความลึกอู้เว่ยก็คล้ายๆเป็นใช้คำว่าปรัชญาก็ได้นะเป็นความคิดทางฝากฝั่งของประเทศจีนนะครับในนั้นจะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายแต่ผมเอาข้อคิดมาแล้วกันนะครับมาฝากนะเริ่มต้นอันแรกนะครับหัวใจสูงสุดของการศึกษาไม่ใช่การท่องจำแต่เป็นการนำสิ่งที่เรียนมาปฏิบัติกับตัวเองจนตัวเองกลายเป็นตำราหรือวิชานั้นๆชอบคำนี้มากเนื่องจากผมเป็น educator ด้วยเป็นจะเรียกว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็อยู่ในวงการศึกษานะผมเห็นด้วยอย่างแรกก็คือการท่องจำไม่มีประโยชน์ละยุคผมเด็กๆอาจจะจำเป็นที่ต้องท่องจำเพราะว่ามันหาข้อมูลยากไงคนที่เรียกว่าเป็นพหูสูตรเนี่ยก็คล้ายๆคนที่เป็น Google ปัจจุบันนั่นแหละคือถามอะไรเขาจะรู้ไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณไม่จำคุณจะไปรู้ได้ยังไงแล้วถ้าไม่รู้เนี่ยกว่าจะหาข้อมูลนั้นได้อาจจะเป็นวันๆหรือเป็นเดือนๆเลยก็ได้แต่ยุคนี้การท่องจำไม่จำเป็นแล้วยุคนี้การท่องจำมันคือคุณอยากรู้อะไรคุณเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่ง AI แต่ที่สำคัญคืออูเว่ยเนี่ยเป็นปรัชญาจีนไม่ใช่เกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเป็นพันๆปีนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพันปีที่แล้วก็ยังมีการยืนยันว่าการท่องจำไม่ใช่สิ่งที่เป็นหัวใจสูงสุดคือสิ่งที่เป็นหัวใจสูงสุดคือคุณเรียนคุณเข้าใจแล้วคุณเอามาใช้จนกระทั่งตัวคุณกลายเป็นตำราเป็นตัวอย่างเป็นเขาเรียก living experience เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตคือตัวคุณเนี่ยเขามองเห็นคุณใช้ชีวิตเห็นคุณตัดสินใจเห็นคุณทำอะไรเนี่ยมันคือตำราของสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นอาจารย์เองเนี่ยผมสอนอะไรไปผมก็ควรจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างเนาะในสิ่งที่ผมสอนนะครับเช่นผมสอนเรื่องการวัดผลเวลาผมไปออกแบบการวัดผลผมก็ต้องเอาสิ่งที่ผมสอนไปออกแบบไม่ใช่สอนแบบนี้แต่เวลาไปทำอีกแบบนึงคนก็จะแบบเอ้ยไม่เห็นเหมือนกับที่ตัวเองพูดเลยแล้วพอทำเรื่อยๆเราจะกลายเป็นตำราหรือวิชานั้นๆเลยข้อ2ครับในโลกนี้ไม่มีใครยินดีที่จะฟังความไม่ดีของตัวเองนะครับดังนั้นการวิจารณ์จึงทำให้เกิดการเสียงภัยได้เสมออันนี้เป็นความจริงของโลกนะคือบางคนอาจจะพูดบอกว่าผมเปิดกว้างแต่เอาลึกๆจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะต่อให้เปิดกว้างยังไงถ้าเราไปวิจารณ์เขาอะมันมีความเสี่ยงที่เขาจะไม่พอใจเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะทำงานอยู่นะเพื่อนบอกว่าระวังเจ้านายที่บอกว่าผมเป็นคนง่ายๆเพราะเขาไม่เคยง่ายเลยหรือเจ้านายบอกมีอะไรบอกกับผมตรงๆถ้าเกิดคุณบอกตรงๆจริงๆเขารับได้หรือเปล่าเพราะคือผมไม่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นห้ามบอกตรงๆนะแต่ว่าคุณต้องลองเทสดูก่อนทดสอบดูสักนิดหนึ่งลองพิจารณาดูจริงๆบางคนบอกผมรับคำวิจารณ์ได้จริงๆมันไม่ได้มันขุ่นมัวอยู่ข้างในฮะแล้วมันก็รู้สึกแย่อะไรเงี้ยนั้นระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อ3อยากมีชีวิตอย่างสงบเย็นเราจำเป็นต้องหยุดคือถ้ากดคุณใช้ชีวิตแบบรีบเร่งตลอดเวลาสงบเย็นมันเกิดยากไงถูกป่ะสงบเย็นบางทีต้องหยุดคิดไต่ตรองข้อ4ครับเราทำอะไรกับผู้อื่นก็เท่ากับเราทำสิ่งนั้นกับตัวเองอ่ะคุณทำให้ผู้อื่นไม่พอใจสุดท้ายตัวคุณก็จะไม่พอใจเพราะว่าคุณอาจจะโดนเขาเอาคืนเพราะคนเขาไม่พอใจเขาคงไม่ปฏิบัติกับคุณกลับมาแบบดีๆโดยทั่วไปถูกไหมเพราะนั้นคุณทำให้เขาไม่พอใจสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ไม่พอใจในทางกลับกันคุณทำดีให้กับเขาเขาก็ต้องรักคุณ โดยทั่วไปเขาก็จะมอบสิ่งดีๆกลับคืนมาให้คุณนั้นคุณทำอะไรกับคนอื่นตัวเองก็จะได้รับสิ่งนั้นผมว่าเป็นบทเรียนต่อยอดก็คือว่าดังนั้นก็ทำดีกับคนอื่นถ้าทำให้เขามีความสุขคุณก็จะมีความสุขข้อ5รู้จักหยุดนะจุดที่ควรหยุดบางเรื่องมันไปไม่ได้อย่ารันทุรังบางเรื่องมันไม่ใช่ก็ต้องรู้จักหยุดละเลิกนะครับมันเป็นปรัชญานะแต่บางทีเราไม่ทันได้คิดว่าเราควรจะหยุดหรือเปล่าข้อ6ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ปกครองพื้นที่เล็กๆเอ้ายิ่งใหญ่มันไม่ใช่ว่าพื้นที่ใหญ่ๆหรอเขาบอกไม่ใช่ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เนี่ยปกครองพื้นที่เล็กๆคืออะไรรู้มั้ยหัวใจของตัวเองและประชาชนครับถ้าคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของตัวเองซึ่งแปลว่าคุณเข้าใจตัวเองนะกับหัวใจของประชาชนคือจบหัวใจมันไม่ใช่พื้นที่เยอะเลยนะแต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องเข้าไปอยู่เขาก็เป็นการเปรียบเปรยได้ดีนะครับถ้าคุณแบบโอ้โหมีพื้นที่เยอะแยะมากมายแต่ประชาชนเกลียดคุณไม่ได้อยู่ในหัวใจเขาคุณไม่ใช่ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะกลัวคุณเพราะคุณมีอำนาจแต่คุณไม่ใช่ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ข้อ7อย่าทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นครับแล้วเราจะเห็นสิ่งที่จำเป็นที่เราหลงลืมไปโอ้โหดีมากเลยทุกวันนี้คุณอาจจะมีสิ่งที่จำเป็นที่คุณมองข้ามไปเยอะแยะเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณใช้เวลากับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ครับผมต่อยอดให้แล้วกันนะครับเช่นคุณใช้เวลาทะเลาะคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตคุณเลยนะต่อให้คุณทะเลาะแล้วคุณชนะถามว่ามันมีมุมอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมเป็นไงเราเงียบไปเลยเจอฉันเถียงอะไรเงี้ยถามว่าคุณได้รางวัลได้เงินได้ความสุขกลับมาหรือเปล่าผมว่าน้อยนะเอาเป็นว่าน้อยแล้วกันแล้วคุณก็ใช้เวลาทั้งวันกับการไปลุยกับคนแบบเนี้ยหยุดเถอะนะสิ่งพวกนี้มันไม่จำเป็นแล้วคุณจะเห็นว่าเราน่าจะมีเวลาให้กับลูกเรามากขึ้นนะนี่คือสิ่งจำเป็นที่เราหลงลืมไปก็ได้นะข้อ8ครับที่เราไม่สามารถทำงานใหญ่ได้เนี่ยก็เพราะเราเสียพลังงานและเวลาไปกับการทำสิ่งเล็กๆเนี่ยไม่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยไม่มีแอชีฟเมนต์ใหญ่ๆเลยไม่มีความสำเร็จใหญ่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าคุณไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับสะเพละแล้วบางทีเนี่ยเราไปทำโดยที่เป็นการผัดวันประกันพรุ่งเคยเป็นไหมผมมีงานวิจัยรออยู่ต้องแก้ผมก็เคยเป็นนะมาถึงจัดโต๊ะเฉยคือมันไม่จำเป็นต้องจัดโต๊ะตอนนี้ป่ะจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณควรจะทำคืองานวิจัยแต่มันกังวลใจแล้วไงมันก็รู้สึกแบบไม่อยากทำไงก็อยากผัดไปก่อนแต่ผัดไปแล้วนั่งดูทีวีเฉยมันก็คงเซ็งมันจะรู้สึกผิดอ่ะก็เลยจัดโต๊ะแล้วกันมาตอบอีเมลแล้วกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญเลยเนี่ยไปเสียพลังพวกนี้เยอะข้อ9ครับมีไม่กี่คนที่จะตอบคำถามได้ว่าอะไรคืองานแห่งชีวิตของเรายากนะครับยากนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดขึ้นมางานชิ้นใหญ่ของชีวิตเราหรือโฟกัสของเรามันควรจะอยู่ที่ไหนในแอบโม้ไปก่อนนะเดี๋ยวต่อไปจะมาเล่านะในนพดลสตอรี่คลับเนี่ยครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยซึ่งถ้าท่านฟังวันนี้คือผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องแรกที่ผมจะทำเลยครับคือเราต้องรู้จักตัวตนเราก่อนเราถึงจะรู้ว่างานในชีวิตเราคืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรนะแต่ตัวตนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณคือใครเนี่ยมันจะสเปะสปะมากข้อ10ครับเราอ่านในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอ่านเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ศึกษาน้อยไปในสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีนะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันนะแต่ระยะหลังๆเนี่ยผมเริ่มที่จะจำได้ไหมโอเคอาผมตั้งเป้าผมอ่านน้อยลงเลือกมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนผมก็เลือกนะครับไม่ใช่ว่าอ่านทุกเล่มที่มีอยู่นะผมก็เลือกแต่ว่าตอนนี้จะเลือกมากขึ้นเพราะผมไม่อยากเสียเวลาอ่านในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอ่านหรือการเรียนก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันมีวิชาบังคับมีอะไรต่างๆแต่ว่าหลายๆเรื่องมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เราอาจจะต้องใช้พลังยิ่งคนที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยคุณมีอิสระพอสมควรเลยถ้าตอนเรียนอยู่เนี่ยบางทีมันไม่มีอิสระเนี่ยจริงๆเราก็รู้สึกว่านี้ไม่จำเป็นแต่ว่าเขาใส่มาในหลักสูตรหรือบางทีคนที่เขาใส่ในหลักสูตรเขาเห็นความจำเป็นในอีก5-10 ปีข้างหน้าก็ได้แต่เราไม่เห็นไงซึ่งนี่เป็นหน้าที่ของอาจารย์เหมือนกันนะครับที่จะชี้ให้เห็นว่านี่จำเป็นคุณยังไม่เห็นความจำเป็นตอนนี้เข้าใจแต่ว่าพอคุณทำงานแล้วคุณจะรู้อะไรเงี้ยกลับมานะเราศึกษาน้อยไปในสิ่งที่จำเป็นครับเพราะฉะนั้นหาเวลาศึกษาสิ่งที่จำเป็นบ้างนะครับข้อ11ครับอยากทำการใหญ่เราต้องมีแผนการที่ยอดเยี่ยมความอดทนที่เป็นเลิศและการลงมือทำที่เด็ดขาด3อย่างนะครับอย่างแรกคือแผนการก่อนคือถ้าเกิดคุณจะทำการใหญ่แบบมั่วซั่วเนี่ยโอกาสพังสูงมากพอมีแผนปุ๊บคุณต้องอดทนนะรอเวลาครับและสุดท้ายนะมีแผนรอเวลาแต่ไม่ลงมือทำสักทีก็ไม่เวิร์กไม่มีผลลัพธ์แน่นอนนะครับ 12ครับถ้าจังหวะยังไม่มาเวลายังไม่ใช่อย่าเพิ่งกระทำการใดๆอันนี้ก็คือส่วนของการอดทนที่เมื่อกี้ผมพูดด้วยนะครับเพราะว่าบางคนรีบร้อนฮะต้องเอาให้มันได้เดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายมันนอกจากมันไม่ได้แล้วมันเละด้วยครับถอยหลังอีกเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะยังไม่มาเวลายังไม่ใช่รอนิดนึงจะรู้ได้ยังไงโหผมว่าแล้วแต่เรื่องเลยคุณต้องมีประสบการณ์แหละบางทีคุณต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากลองผิดลองถูกคุณอาจจะต้องถามคนที่เคยตัดสินใจแบบนั้นมาแล้วก็จะเป็นการเรียนรู้ได้13ครับไม่มีความสุขใดเทียบเท่ากับความสงบซึ่งเราหาได้ด้วยตัวเองคือคุณคิดว่าความสุขคือการได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆรถคันหรูๆเนี่ยไม่ใช่ความสุขที่การันตีได้เลยนะครับแล้วจะบอกว่าใช้เวลาเยอะมากนะครับกว่าจะได้บ้านที่เป็นคฤหาสน์หรืออาจจะไม่ได้เลยทั้งชีวิตก็ได้รถคันหรูๆเนี่ยใช้เวลาเยอะมากใช้เงินเยอะมากนะครับแต่บ้านหลังใหญ่ๆที่คนทะเลาะกันทุกวันเนี่ยผมไม่เรียกว่าความสุขรถคันหรูๆที่แบบว่าแต่ละคนก็ไม่ชอบกันนั่งรถกันไม่คุยกันผมไม่เรียกว่าความสุขผมพูดอีกทีนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าคนมีบ้านใหญ่ๆรถคันหรูๆต้องทะเลาะกันต้องเกลียดกันไม่ใช่นะครับแต่ผมแค่เปรียบเทียบว่าตัวความสุขมันคือความสงบกลับมาเจอคนที่เรารักจะบ้านหลังใหญ่หลังเล็กไม่รู้แหละแต่ว่าเจอคนที่เรารักขับรถอยู่ในรถเจอสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่มีแต่เสียงหัวเราะพวกนี้คือสิ่งที่มันเป็นความสุขมากกว่าไอ้สิ่งนอกกายนะครับความสงบรู้บางทีขับรถคนเดียวก็มีความสุขได้นะครับอยู่บ้านคนเดียวก็มีความสุขได้เพราะว่ามันเกิดความสงบนะครับ14ครับเราจะหาความสุขที่แท้จริงได้เมื่อเราเลิกวิ่งหาความสุขภายนอกถ้าวันนี้คุณยังพยายามไล่วิ่งตามว่าบ้านเราจะเมื่อไหร่จะสร้างใหม่หรือว่าซื้อใหม่ที่มันใหญ่กว่าเพื่อนบ้านเรารถเมื่อไหร่เราจะมีที่มันหรูกว่าเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานเราถ้าคุณยังมีการวิ่งหาความสุขภายนอกแบบนี้อยู่อะยากครับเพราะว่าพอต่อให้คุณทำได้นะคุณมีบ้านใหญ่กว่าเพื่อนบ้านแล้วคุณก็เหลือไปมองเพื่อนบ้านอีกหลังนึงอุ้ยใหญ่กว่าเราอีกแล้วคุณไม่มีวันจบหรอกมันจะต้องมีคนที่รวยกว่าคุณคนที่มีบ้านสวยกว่าคุณคุณมีรถที่แบบว่าหรูกว่าเพื่อนสนิทกูละแต่คุณไปเจอเพื่อนสนิทอีกคนนึงเอาหรูกว่าคุณอีกละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิ่งไม่จบครับถ้าตามความสุขภายนอกถ้าคุณหยุดเนี่ยความสุขมาเลย15ครับอย่าวิตกกังวลไปล่วงหน้าครับเพราะคุณจะเบิ้ล2รอบวิตกมันไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่คุณจะวิตกเสียเวลาไปแล้วนะ1รอบโดนไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดความกังวลนั้นเกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณโดน2รอบหรือบางคนวิตกโดนไปแล้วนะครับแล้วของจริงไม่เกิดนี่คุณโดนฟรีคุณวิตกไปฟรีคือความทุกข์เกิดมาฟรีผมไม่ได้บอกห้ามเตรียมตัวนะครับวิตกกับการเตรียมตัวไม่เกี่ยวกันนะครับคุณเตรียมตัวคุณจะพรีเซนต์เนี่ยคุณเตรียมตัวฝึกพอซ้อมพรีเซนต์แต่ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะวิตกว่าวันนั้นคุณจะพูดออกหรือเปล่าเพราะว่าวิตกไปมันทำให้คุณพูดดีขึ้นไหมล่ะเปล่าถูกไหมแล้วคุณนั่งวิตกไปนะสมมติว่าคุณนอนไม่หลับ5วันเลยเครียดทั้งวันเลย5วันแล้ววันที่พูดสมมติว่าคุณพูดไม่ออกเหมือนกันคุณเจ็บปวดมา6วันติดแต่ถ้าเกิดคุณเตรียมพร้อมแล้วคุณไม่ได้วิตกอะไรวันนั้นคุณเต็มที่สมมติคุณพูดไม่ได้นะคุณเจ็บครั้งเดียวแต่ผมไม่ได้บอกว่าห้ามเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมได้แต่ไม่ต้องวิตก16ครับให้มองชีวิตเหมือนคนที่ยืนบนฝั่งแล้วมองดูขึ้นในมหาสมุทรเหมือนเราแบบใช้คำว่าเป็น observer เป็นคนสังเกตตอนนี้เราโกรธนะตอนนี้ชีวิตเราเป็นแบบนี้นะตอนนี้มันมีขึ้นมีลงนะชีวิตมันดีนะตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนคุณมองดูขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกสงบขึ้นครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคลื่นเองเนี่ยมันจะไม่สงบหรอกมันจะดูปั่นป่วนทุกอย่างวุ่นวายไปหมด17อย่าแก้ทุกข์เราต้องเลิกตั้งความหวังกับใครทั้งหมดดูแต่ตัวเองเท่านั้นเรื่องนี้อธิบายเพิ่มเติมงี้ครับคือการมีความหวังไม่เป็นไรฮะแต่การตั้งความหวังแล้วก็ตั้งไว้เข้มข้นว่าถ้ามันไม่ได้ตามหวังแล้วมันจะเกิดทุกข์เนี่ยไม่มันลำบากหรือบางคนเห็นทุกข์เป็นเรื่องผิดปกติทำไมเราทุกข์อยู่คนเดียวอ่ะข้อแรกนะไม่ใช่ทุกข์อยู่คนเดียวความทุกข์เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์มากน้อยแตกต่างกันถ้าคุณพยายามจะแก้มันโดยที่แบบไม่อยากให้ชีวิตมีความทุกข์เลยคุณจะมีความทุกข์ตั้งแต่คุณคิดละเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงลูกจะต้องเรียนที่นี่ลูกจะต้องเงินเดือนเท่านี้ลูกจะต้องจุดๆๆทุกไหมทุกคุณเอาสิ่งที่คุณคอนโทรลได้คือตัวคุณนั่นแหละ18ผู้รู้ไม่พูดส่วนผู้พูดไม่รู้อันนี้จะสุดโต่งมากนะครับแต่ว่าเราจะเห็นคล้ายๆกันนะ คนที่เก่งมากเขาจะไม่ออกมาบอกตัวเองว่าเออโทษนะครับทุกคนคุณรู้ไหมผมเก่งแค่ไหนมีคนพูดแบบนี้เลยนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ว่าใครทำแบบนี้ผิดหรือถูกใดๆนะบอกวิทยากรที่เก่งจริงอ่ะเขาจะไม่เริ่มต้นสไลด์แรกด้วยการแนะนำตัวเขาคือใครครับซึ่งผมเชื่อว่าวิทยากรหลายคนทำนะซึ่งมันก็เป็นข้อดีว่าให้เขารู้จักเราก่อนนะแต่ถ้าเป็นคนเก่งมากๆคุณเคยเห็นบิลเกตแนะนำตัวโดยสไลด์แรกอธิบายว่าผมชื่อบิลเกตผมปีหนึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากนั้นผมลาออกเสร็จแล้วผมก็ไปก่อตั้งบริษัทชื่อ Microsoft เสร็จแล้วผมก็เป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการแล้วผมก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกคุณเคยเห็นบิลเกตแนะนำตัวแบบนี้ปะโนนีดไงไม่จำเป็นเขาไม่จำเป็นต้องพูดเลยเพราะว่าทุกคนคนอื่นพูดได้หมดแล้วครับเรื่องพวกนี้แต่แน่นอนผมก็ไม่ได้บอกวิทยากรที่เปิดด้วยสไลด์ชื่อตัวเองคือใครเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะพูดอีกทีนึงแต่มันก็เป็นสิ่งบอกว่าแสดงว่าเรายังไม่ถึงจุดสูงสุดของการเป็นวิทยากรในเรื่องนั้นเพราะถ้าเกิดคุณมีจุดสูงสุดของการเป็นวิทยากรเนี่ยคุณไม่ต้องมีสไลด์นั้นเพราะทุกคนในห้องนั้นจะรู้จักคุณตั้งแต่คุณก้าวเข้ามาในห้องแต่ถ้าเกิดตอนนี้เขายังไม่รู้จักคุณอยากแนะนำตัวก่อนก็ไม่เป็นไรแต่วันนึงอยากให้มองว่าพัฒนาตัวเองจนกระทั่งคุณไม่ต้องแนะนำกับใครว่าคุณคือใครชื่ออะไรอันนั้นแปลว่าคุณสุดยอดแล้วนะครับกลับมานะผู้พูดไม่รู้เนี่ยสังเกตนะบางคนเนี่ยรู้อะไรไม่สู้รู้ทุกเรื่องพูดแหลกพูดเยอะคุณเคยไปที่ประชุมแล้วคุณเจอบางคนที่พูดเยอะผมไม่ได้ว่าคนพูดเยอะในที่ประชุมนะแต่พูดเยอะแล้วมั่วไหมนั่นแหละมีอยู่พอสมควรเลยนะครับข้อ19ให้เรากระทำการใดๆอย่างเป็นอิสระโดยปราศจากเจตนาความหมายคือคุณไม่ต้องไปแบบหวังไว้ว่าถ้าเราพูดคำนี้แล้วเขาจะรู้สึกกับเราแบบนี้ฉันจะต้องเจตนาทำเรื่องนี้ให้มันดูดีเพื่อจะทำให้เขารักเราอะไรเงี้ยถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะเครียดแล้วคุณจะไม่มีความสุขก็เป็นหนังสือที่เป็นแนวปรัชญาเลยครับจะพูดถึงปรัชญาเต๋าหลายๆปรัชญาเต้าเต๋อจิงทางจีนบางก็แวะกลับมาทางพุทธศาสนามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆดีนะครับอู๋เหวยนะครับอกรรมกิริยาเขียนโดยคุณพิญโยไตรสุริยะธรรมมาก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชุดเฉพาะกิจปราบต่างด้าวนำทีมบุกเกาะพงันปูพรมค้น32บริษัทนอมินีรวบ22ต่างชาติยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่ากว่า200ล้านบาทลุยขยายผลเอาผิดพลตำรวจโทนพสินได้นำทีมคณะพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกว่า39คดีพร้อมขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้นจำนวน36จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีและขออนุมัติหมายจับจำนวน45หมายจับซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆในข้อหา1เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว2ครอบครองที่ดินโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายจากนั้นพลตำรวจโทนพสินได้สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมกันบูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมตามหมายต่างๆตามที่ศาลจังหวัดสมุยอนุมัติจุดตรวจค้นสำคัญคือบริษัทแห่งหนึ่งพบชายสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของแท้จริงแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางถือครองที่ดินเกินตัวถึง8แปลงมูลค่ากว่า60ล้านบาททั้งยังลักลอบเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสามารถสรุปความเสียหายเฟส2แบ่งเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มนอมินีชัดเจน32บริษัทยึดที่ดิน45แปลงจับกลุ่มชาวต่างชาติที่22คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาท2กลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินที่มีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน32บริษัทครอบครองที่ดิน38แปลงส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมเข้าตรวจค้น21บริษัทที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายเปิดปฏิบัติการเฟส1ไปเมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นเป้าหมายต้นน้ำกลางน้ำบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีและบริษัทนอมินีดำเนินคดีรวม37คดีออกหมายจับ3หมายและเข้าตรวจค้น27หมายพฤติการคือใช้ชื่อคนไทยที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือพนักงานในเครือมาถือหุ้นแทนและใช้บ้านเลขที่เดียวกับบ้านเลขที่ที่จดทะเบียนบริษัทต่างชาติกว่า100บริษัทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่รับอนุญาตและครอบครองที่ดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนหลังจากปฏิบัติการเฟส2แล้วจะทำการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานที่ดินเพื่อเร่งรัดสืบสวนเส้นทางการเงินขยายผลขบวนการอำพรางนี้อย่างถอนรากถอนโคนพร้อมตรวจสอบเชิงลึกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อจัดระเบียบเกาะพังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายเอาเปรียบคนท้องถิ่นและจะขยายผลกวาดล้างในลักษณะนี้ทั่วประเทศอย่างจริงจังหากประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนพักผ่อนพักพวกก็แต้มฟังนะฉันจะอ่านอะไรให้ฟังแล้วจับเสียงให้ได้ว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกันวันนี้อากาศแสนร้อนเรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้นอนหลับกันให้สบายตื่นแล้วผันผายหาพักพวกเรา
9: ฟังไม่ทันนะอ่านหมายอีกทีสิ
8: วันนี้อากาศแสนร้อนเรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้นอนหลับกันให้สบายตื่นแล้วผันผายหาพักพวกเรา
9: ก็คำว่าพักผ่อนกับพักพวกไงแล้วมันเขียนเหมือนกันหรือเปล่า
8: ก็เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันนะสิฉันถึงได้เอามาถาม
9: ฉันตอบได้แล้วเราไปพักผ่อนกันที่ใต้ต้นไม้เถอะตื่นแล้วเราจะได้ไปเล่นกับพักพวกของเรากันนะ
8: พักผ่อนคำว่าพักเขียนพอผ่านไม่หันอากาศกอไก่ส่วนพักพวกคำว่าพักเขียนพอผ่านรอหันคอควายคำสองคำนี้อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกัน
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพน

งหมดของฝ่ายนายจ้างเพิ่งจะเคลื่อนไหวตัวได้อีกครั้งต่างค่อยๆทยอยกันเข้ามายืนรวมกลุ่มมองหน้ากันเองไปมาเหมือนจะสำรวจว่าอยู่ครบถ้วนพร้อมกันดีอยู่หรือไม่แล้วหันไปมองรอบๆกายซึ่งยังปกคลุมไปด้วยม่านฝุ่นที่เริ่มจะค่อยๆจางลงกิ่งและกอไผ่ที่หักระเนระนาดไปทั่วรวมทั้งชากซากช้างนับสิบที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่เป็นแห่งๆทั่วบริเวณทุกด้านเต็มไปหมดเลือดนองกระเซ็นแต้มไปทุกกิ่งใบของป่าไผ่ Incredible เสียงสแตนลีย์ครางออกมาด้วยเสียงดังไม่เกินกระซิบขณะที่หยีตาลงแล้วยกแขนขึ้นป้ายเหงื่อบนหน้าผากของจริงด็อกเตอร์ของจริงที่เราไม่อยากจะเชื่อกันมาก่อนเลยพันตรีเชิดวุฒิพึมพำคิดเป่าลมออกจากปากแล้วแงหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยใบไผ่ทึบริมฝีปากหมุบมิบเหมือนจะสวดขอพรจากสวรรค์แล้วหันมายังสองสาวฝืนหัวเราะออกมาดังๆว่าเป็นไงบ้างทั้งสองคนอะมันเหมือนฝันร้ายในคืนที่ธาตุไม่ปกติแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าฝันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันให้เห็นอยู่เหล่านั้นเบลบอกยิ้มประปราแล้วบุยปากไปยังซากช้างที่กองอยู่รอบด้านศูนย์บัญชาการของเราจะไม่เชื่อเราอย่างเด็ดขาดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากเรารายงานขึ้นไปคริสพูดแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองหัวหน้าคณะหันไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายที่พากันยืนรายล้อมอยู่ถามโดยเร็วคุณคำเป็นไงพวกเราทุกคนเรียบร้อยกันดีหรือเปล่ามีใครเป็นไรบ้างอยู่ครบไหมตาพรานเท่ายิ้มเห็นเหงือกก็อยู่กันครบทุกคนแหละนายห้างไม่มีใครเป็นอะไรมากนอกจากถูกน้ำเกลียวถลอกบอกเปิดกันไปบ้างคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นข้าวของทุกชิ้นก็ปกติเรียบร้อยดีพวกมันบุกเข้ามายังไม่ทันถึงหรอกถูกตอกลิ้งไปหมดเจ็บไปก็มากที่เหลือก็เพนอ้าวลิบละโชคดีที่เราอยู่กันในป่าไผ่ทึบที่มีกำบังถ้าเป็นที่โล่งๆถูกมันล้อมบุกเข้ามาทุกด้านแบบนี้โอ้สกัดไว้ไม่ทันแน่ป่านนี้แบนแตะไปหมดแล้วล่ะนายห้างทุกคนของฝ่ายนายจ้างพากันถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกพวกของบุญคำนี่วิเศษมากจริงๆเมื่อเกิดเหตุขับขันขึ้นก็สามารถจะประสานงานกันได้อย่างดีที่สุดไม่มีใครตื่นตกใจจนหมดสติเลยนี่ถ้าไม่ได้ฝ่ายของบุญคำช่วยยิงคุ้มกันไว้พวกฉันก็คงแย่เหมือนกันเพราะยิงไม่ทันมันคลุกคลักตอนบรรจุกระสุนใหม่แล้วมันก็กวดไล่กระชั้นชิดเข้ามาโอ้เรื่องเล็กมากนายห้างสบายใจได้ไม่ต้องห่วงพวกบุญคำนะพบมันยิ่งกว่านี้หลายเท่านักไอ้เรื่องช้างยกโขลงบุกแค่นี้น่ะฮ้อขี้ผงกระจ้อยร้อยมันแค่ให้เราออกกำลังกันมั่งนิดหน่อยเท่านั้นแหละต่อไปข้างหน้ารับรองว่าสนุกกว่านี้เป็นได้วิ่งกันตับแลบมั่งละพวกนายห้างทั้งหลายก็เตรียมตัวไว้เถอะอย่ามัวแต่งุ่มงามอยู่บุญคำพูดพลางหัวเราะพลางเสียงเอิกอากชอบอกชอบใจเมื่อมองเห็นสีหน้าของฝ่ายนายจ้างแต่ละคนราวกับถูกผีหลอกด็อกเตอร์สแตนลีย์กระเชิดวุฒิกระดึกน้ำลายลงคออย่างฝืดๆเมื่อได้ยินคำพูดของแกคริสและเบลนิ่งงันส่วนคีธทำหน้าตื่นงงเพราะฟังไม่รู้เรื่องหันไปสะกิดถามเชิดวุฒิพอได้รับการกระซิบบอกหมอนั่นก็ทำตาพองคำรามออกมา God damn itช้างทั้งโขลงย่องเข้ามาล้อมเงียบแล้วก็บุกจู่โจมเข้าไล่กระทืบจนเกือบตายหากันทั้งหมดทั้งกระบวนแบบนี้แล้วแต่แกนี่ยังบอกว่าเรื่องเล็กอยู่อีกเหรอฮะถ้ารู้ล่วงหน้าแบบนี้พอแบกปืนยิงรถถังมาด้วยแล้วให้ตกนรกสินี่ตอนนี้ระพินอยู่ไหนหัวหน้าคณะร้องถามเสียงดังๆเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้พร้อมกับสายตามองหาไปในบรรดาพวกเหล่านั้นที่ยืนรวมกันอยู่ทุกคนเหลียวมองค้นหาทันทีอย่างเอกใจเพราะรู้สึกว่าจอมพรานจะไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นเลย
ภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบลงไม่มีวี่แววของรพินไพรวันอยู่ภายในบริเวณอันเป็นที่ตั้งแคมป์ซึ่งทุกคนกำลังชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้และไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ระหว่างที่เกิดการยิงกันอย่างชุลมุนสับสนนั้นพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองพากันหมุนตัวสอดสายสายตาไปตามพุ่มพงรอบด้านอย่างช่วยกันสำรวจแต่อาการของคนเหล่านั้นดูจะไม่มีความเร่าร้อนใจอะไรนักผิดกับฝ่ายนายจ้างซึ่งเริ่มจะกระสับกระส่ายวู้นายอยู่ไหนเสียงตาเท่าบุญคำกู่เรียกขึ้นเบาๆไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับมาทั้งสิ้นสภาพของป่ายามนี้สงบนิ่งใบไม้สักใบก็ยังไม่กระดิกแมลงประเภทจักจั่นเรไรซึ่งตามปกติแล้วในดงไผ่บริเวณนี้ทั้งหมดก็ดังแซดกันอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตัวไหนทำเสียงให้เกิดขึ้นแม้แต่สักกลิ่งเดียวที่มันยังไงกันเนี่ยพันเอกลารีคีดร้องออกมาเบาๆขมวดคิ้วอยู่ๆเขาก็หายไปไหนซะแล้วนี่พวกเราทั้งหมดนี่ใครเห็นพรานใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายมั่งนะระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่ก่อนไอ้ช่างพวกนั้นจะเปิดหนีไปอ่ะดร.สแตนลีย์ประกาศถามขึ้นดังๆกับทุกคนพวกลูกหาบอยู่ในอาการเฉยๆเกิดเซยจันและบุญคำหันไปถามกันเองพึมพำและบุญคำอันเป็นตัวแทนของพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายมาตลอดก็สั่นหัวบอกน้ำเสียงปกติว่าไม่มีใครนึกออกหรอกนายห้างตอนนั้นน่ะมันนัวเนียยุ่งเหยิงกันไปหมดพวกผมสี่คนก็มัวแต่คอยระวังไม่ให้ไอ้ช้างตัวไหนมันเข้ามาใกล้พวกนายห้างก็เลยไม่ทันดูแต่ผมว่านายห้างก็อย่ามัวห่วงเลยประเดี๋ยวนายรพินแกก็มาเองแหละคงจะตามออกไปดูร่องรอยของไอ้วายร้ายพวกนั้นน่ะอเมริกันทั้งสี่คนและเชิดวุฒิหันมองกันเองนี่พวกเธอไม่ได้สนใจอะไรเลยเหรอในการที่เขาหายไปเฉยๆภายหลังการปะทะกับช้างพวกนั้นอย่างตะลุมบอลแบบนี้เนี่ยมันอาจเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ได้นะคริสร้องขึ้นเสียงสูงไปยังบรรดาพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหลายอาการของหล่อนส่อความกระสับกระส่ายเห็นได้ชัดบุญคำยิงฟันหัวเราะในลักษณะเดิมช่วยผ้าเขามาที่เกียนเอวอยู่ขึ้นมาเช็ดตามแขนที่เลอะไปด้วยฝุ่นละอองแล้วก็เศษใบไผ่จะต้องไปสนใจอะไรแมมนายของบุญคำก็อย่างนี้แหละเวลาออกป่ามาด้วยกันพวกของบุญคำอยู่ไม่อยู่แกก็หายตัวไปทั้งวันหรือทั้งคืนทิ้งให้บุญคำทำงานหรือเดินทางมุ่งหน้ากันไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งตามที่แกสั่งไว้ก่อนแล้วพอถึงคราวที่แกจะกลับแกก็โผล่ออกมาให้เห็นพวกเราคุ้นเคยรู้เส้นกันดีละไม่มีอะไรจะต้องห่วงหรือต้องมาคิดว่าแกจะไปไหนอยู่ในป่าแล้วน่ะนายรพินไม่ใช่คนหรอกเหมือนผีป่าตัวหนึ่งถ้าจะห่วงก็ห่วงอย่างเดียวแหละอีตอนที่แกเกิดไปจับสั่นเป็นไข้อยู่ที่ไหนเพราะโรคเก่าเพราะถ้าถึง

เบนบ่นแล้วหันมาทางพรรคพวกกันเองฉันกับคริสก็มัวแต่ไปเฝ้าคุ้มกันคนเจ็บอยู่เจ้านั่นก็ดิ้นจนกระทั่งเข็มน้ำเกลือหลุดต้องแทงใหม่กว่าจะบังคับให้เขานอนนิ่งๆได้ก็คลุกคลักเอาการตรงมุมนั้นน่ะเราสองคนมองไม่เห็นอะไรได้ทั่วถึงนักแต่รู้สึกว่าจะเห็นระพินวิ่งวอบแวบผ่านไปมาระหว่างซุ้มไผ่ใหญ่สองด้านนี่ส่วนอาจารย์เชิดบุตรแล้วก็คิดก็เห็นวิ่งกันชุลมุนอยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นเป็นภาพครั้งล่าสุดที่ฉันเห็นส่วนฉันน่ะเห็นวุฒิพยายามจะบรรจุกระสุนชุดใหม่อยู่ใต้โคนไผ่กอโน้นคิดบอกพร้อมกับชี้มือแล้วไอ้งายาวตัวนั้นก็วิ่งเข้าแทงเขาเชิดวุฒิก็วิ่งหลบออกมาได้มันหันหัวจะกวดไล่ตามก็ตอนนั้นแหละที่เห็นระพินวิ่งสวนหน้าเข้าไปแล้วก็เห็นไอ้ช้างเวรตัวนั้นล้มคลืนลงมากองกับที่ระพินวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังมันต่อจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนั่นดูเหมือนจะเป็นรายงานข่าวครั้งล่าสุดที่ฝ่ายนายจ้างมองเห็นระพินไพรวันนี่มัวพูดกันอยู่อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับเนี่ยทำไมเราไม่ทำอะไรกันสักอย่างเป็นต้นมาบอกให้พวกบุญคำติดตามค้นหาหรือไม่งั้นก็ลองวิทยุเรียกดูเชิดบุตรซึ่งเป็นห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าฝ่ายอเมริกันแนะขึ้นว่าแต่ระพินนะเขามีวิทยุติดตัวอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดนี้เพราะตามปกติแล้วฉันสังเกตเห็นเขาเอาวิทยุไว้ในเป้หลังของเขาและขณะที่เราพักกันอยู่นี่เขาก็ถอดเป้ออกแล้วมีแต่ตัวเปล่าๆกับไรเฟิลประจำมือเท่านั้นตอนที่ช้างบุกเข้ามาคริสพูดละเอียดกว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหมั่นสังเกตการเคลื่อนไหวทุกระยะของจอมพรานบอกมาและปลดวิทยุเล็กประจำตัวที่เหน็บเข็มขัดออกมาทันทีตัดปัญหาเราจะลองเรียกดูแล้วกันกล่าวจบปลอนกระดิกหัวแม่มือเปิดสวิตช์เรียกทันทีสัญญาณออดเรียกก็ดังขึ้นพร้อมกันหมดที่เครื่องของดร.สแตนลีย์คีธเชิดบุตรและเบลระพินขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนเรียบร้อยดีหรือเปล่าพวกเราทุกคนกำลังร้อนใจนะแม่ผมทองพูดช้าๆซ้ำอยู่สองสามเที่ยวในขณะที่คณะทุกคนรอรับเสียงตอบอย่างกระวนกระวายใจเงียบไม่มีสัญญาณใดๆจะตอบออกมาเลยทั้งหมดเริ่มหน้าเสียไหนเช็คที่ย่ามหลังของเขานั่นสิวิทยุอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เอาติดตัวไปในขณะนี้ก็ได้

ไหนเช็คที่ย่ามหลังของเขานั่นสิวิทยุอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เอาติดตัวไปในขณะนี้ก็ได้หัวหน้าคณะสั่งเร็วปรือชี้ไปที่เป้ส่วนตัวของพรานใหญ่ซึ่งถอดวางไว้ณบริเวณที่นั่งสนทนาหารือกันอยู่ก่อนที่ช้างจะบุกเข้ามาอย่างกระทันหันเชิดวุฒิโดดไปที่นั่นโดยเร็วเปิดออกตรวจค้นทันทีแล้วร้องออกมาว่าวิทยุประจำตัวของเขาไม่ได้อยู่ในนี้ครับมันก็แปลว่าจะต้องติดตัวเข้าไปด้วยล่ะสแตนลีย์เบิกตาสีฟ้ากว้างขึ้นคริสอุทานอะไรเบาๆในลำคอเบนขมวดคิ้วสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีส่วนคิดครางออกมาว่าจิซัสมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของเราเพราะรัศมีวิทยุของเราชุดนี้น่ะมันรับส่งได้ไกลถึงกว่า10ไมล์และระยะที่เขาพละหายออกไปมันก็แค่ไม่เกิน 5-6 นาทีนี่เองเขาจะออกพ้นรัศมีการเรียกไม่ได้ต่อให้เป็นนักวิ่งเร็วสักแค่ไหนยกเว้นแต่ว่าพยายามเรียกต่อไปคริสเรียกต่อไปหัวหน้าคณะร้องสั่งมาราวกับรถไฟด่วนระพินคุณได้ยินเราไหมได้ยินไหมถ้าได้ยินกรุณาตอบด่วนตอบด่วน

วนระพินตอบด่วนคริสเรียกซ้ำๆประโยคเดิมอยู่อีกไม่ต่ำกว่า 5-6 เที่ยวอึดใจใหญ่ทีเดียวเสียงต่ำลึกจึงแว่วชัดเจนออกมาจากลำโพงเล็กๆในตัวของเครื่องวิทยุจิ๋วที่คริสพยายามเรียกอยู่ระพินพูดครับได้ยินแล้วครับทุกคนถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างโปร่งใจขึ้นมาได้ทำไมถึงปล่อยให้เรียกนานนักล่ะคุณคุณกำลังทำอะไรอยู่และตอนนี้อยู่ที่ไหนคริสกรอกเสียงถามติดต่อไปโดยเร็วขออภัยครับวิทยุเครื่องนี้ตกจากเข็มขัดที่เอวผมไปอยู่ในพงรกระหว่างที่ผมตามยิงโขลงช้างครับโชคดีที่ผมอยู่ไม่ห่างจากตำแหน่งที่มันหล่นอยู่เท่าไหร่นักพอดีได้ยินสัญญาณเรียกก็เลยเดินตามหาได้พบครับก็ทำให้ตอบช้าไปหน่อยความจริงมันก็เกือบหายไปแล้วล่ะถ้าตัวมันเองไม่ส่งเสียงร้องขึ้นเพราะฝ่ายคุณเรียกมาไอ้วิทยุหายน่ะไม่เป็นไรหรอกคุณอย่าให้ตัวคุณหรือว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณน่ะมันขาดหายไปก็แล้วกันแน่ใจนะว่าขณะนี้ยังอยู่ครบถ้วนของอาการ32อ่ะหมอเบลใช้วิทยุของหล่อนพูดแทรกไปทันทีก็ถ้าบังเอิญมันขาดด้วนไปคุณต่อให้ผมไม่ได้เหรอหมอเบลเชิดวุฒหัวรอกากออกมาดังๆเบนทำหน้าชะงุนคิดอยู่วิบตาเดียวก็สะบดพึมรีบส่งวิทยุของหล่อนให้หัวหน้าคณะอาจารย์พูดกับเขาเถอะค่ะนายคนนั้นน่ะอยู่ไม่ห่างเราเท่าไหร่นักหรอกและอยู่ในอารมณ์ทะลึ่งแบบเงียบๆก็คงไม่มีอะไรที่เราจะต้องห่วงในด้านความปลอดภัยของเขาหรอกดร.สแตนลีย์หัวเราะออกมาเบาๆฉวยวิทยุของเบนขึ้นมาจ่อติดปากเฮ้ยังแมนคุณยังไม่ได้บอกเราเลยนะว่าตอนนี้นะคุณอยู่ที่ไหนอยู่ทางทิศเหนือของที่พักห่างประมาณไม่เกิน300เมตรพวกเราเป็นยังไงมั่งครับด็อกเตอร์เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีมากครับไม่ว่าบุคคลหรือสัมภาระข้าวของทุกชิ้นหัวหน้าตอบด้วยเสียงแจ่มใสยินดีโดยเฉพาะลูกน้องสี่คนของคุณนะวิเศษจริงๆระพินจัดเป็นมือพรานชั้นยอดทีเดียวเราสกัดกั้นมันไว้อยู่ซากพวกมันนะล้มขวางเส้นทางด่านไว้รอบด้านเต็มไปหมดไม่ต่ำกว่า10ตัวละขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครเป็นอันตรายเลยนะว่าแต่คุณเถอะระพินกำลังทำอะไรอยู่แล้วทำไมถึงออกไปไกลนักล่ะเนี่ยเสียงระพินตอบมาชัดเจนว่าผมกดไล่หลังมันมาทางด้านนี้ครับและขณะนี้กำลังตรวจดูร่องรอยเพราะแปลกใจในข้อที่ว่าเหตุใดพวกมันจึงแอบย่องเข้ามาได้เงียบเชียบหรือเกินโดยเราไม่ได้ยินเสียงแม้แต่นิดนึงทั้งที่เป็นดงทึบพฤติการของมันราวกับหน่วยซุ่มโจมเงียบซุ่มโจมตีของกองโจรผิดธรรมชาติวิสัยของช้างธรรมดาครับนี่พวกเราก็มึนงงในพฤติการชนิดนี้ของมันอยู่เหมือนกันนะคุณดูมันลี้ลับมีเล่ห์สนัยยังไงพี่คนยังก็ว่าไอ้ช้างร้ายทั้งโขลงที่ล้อมเงียบเข้ามาจู่โจมเรานี่จะตกอยู่ภายใต้บงการของผีนรกงั้นแหละนี่แล้วคุณได้ร่องรอยอะไรมั่งอะระพินคิดยื่นหน้าเข้ามาใกล้วิทยุในมือของดร.สแตนลีย์และตะโกนถามลงมาพวกมันอาศัยย่องเงียบเข้ามาทางเส้นทางด่านเล็กที่มีอยู่รอบที่พักของเราครับพยายามหลีกเลี่ยงการเดินละหรือกระทบกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงจำนวนน่ะไม่ทราบแน่แต่เชื่อว่าคงหลายสิบตัวเฉพาะด้านที่ผมตามออกมานี่ก็ไม่น้อยกว่า15ตัวด้านอื่นๆยังไม่ทราบครับแต่ขณะนี้น่ะแตกกระจายหนีออกไปหมดแล้วส่วนมากก็เป็นช้างสีดอไม่มีงาและตัวอยู่ในขนาดชะกันทั้งนั้นไม่มีลูกช้างปะปนมาด้วยเลยผิดไปจากโขลงช้างทั่วไปครับแม้จะมองไม่เห็นตัวกันเลยแต่ฝ่ายอเมริกันทุกคนกับมักคุเทศนำทางก็สามารถพูดจาติดต่อถึงกันได้อย่างใกล้ชิดโดยวิทยุติดต่อประจำตัวอันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพระพินคุณแน่ใจไหมว่าเป็นโขลงภายใต้การนำของไอ้งาดำคุณเห็นตัวหรือได้ข่าวเงื่อนของไอ้ตัวจ่าฝูงมั่งหรือเปล่า
เสียงของพรานใหญ่เงียบหายไปอึดใจหนึ่งก็บอกมาว่าไม่มีช้างป่าสามัญธรรมดาขลุงไหนในโลกนี้จะมือพฤติการผิดธรรมชาติอย่างนี้นอกจากจะมีตัวจ่าฝูงซึ่งมีอำนาจพิเศษอยู่ในตัวของมันเป็นผู้นำอย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นขลุงเดียวกับไอ้งาดำที่กะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเคียนทองเล่าให้ฟังหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นตัวจ่าขลุงที่ตามออกมานี่ก็ต้องการจะดูให้แน่ชัดยังไม่เห็นอะไรที่พอจะยืนยันได้ครับยิงไล่หลังคว่ำไปสองตัวใกล้ๆกับที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้มันก็เป็นช้างลูกขลุงทั้งคู่แม้จะตัวขนาดใหญ่มากก็ตามเอาละระพินคุณกลับเข้ามาได้แล้วล่ะพวกเรากำลังรออยู่ทางด้านนี้เราสอบถามกะเหรี่ยงสองคนนี่ดูแล้วเขายืนยันว่ามันเป็นขลุงไอ้ช้างปีศาจนั่นแน่นอนขณะนี้ทั้งพะโต้และอูทะอยู่ในสภาพเกือบช็อกและพูดอะไรยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักพวกเราต้องถากน้ำไผ่เข้าไปเอาตัวเข้ามาภายหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วพระเจ้าสองคนเพ่นหนีก็ไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นขาออกก็กลับออกมาไม่ได้นี่เราต้องการให้คุณมาสอบถามค่อยแน่ชัดทั้งสองคนนี่คงจะขวัญดีขึ้นนะถ้าได้เห็นคุณครับครับเดี๋ยวครับขอเวลาให้ผมได้ตรวจบริเวณนี้อีกสัก15นาทีตอนนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนสงบสติอารมณ์กันให้สบายซะก่อนผมรับรองได้ครับพวกมันจะไม่หวนกลับเข้ามาเล่นงานเราอีกตลอดระยะเวลาที่เรายังพักอยู่ในป่าไผ่นี่บุญคำอยู่ใกล้ๆพวกคุณหรือเปล่าล่ะครับประโยคหลังเขาถามมาด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดาที่สุดอยู่พรานแก่มือดีของคุณยืนอยู่ตรงนี้แหละทำไมล่ะหัวหน้าคณะถามพลางหันไปมองหน้าบุญคำผู้ยืนอยู่ใกล้ๆโปรดให้เขาพูดวิทยุกับผมหน่อยเถอะครับมีธุระจะสั่งงานนิดหน่อยครับสแตนลีย์ยื่นวิทยุไปตรงหน้าของสมุนมือขวาจอมกะล่อนของระพินอ่ะเจ้านายของบุญคำเขาอยากจะพูดไรด้วยนะบุญคำพูดกรอกลงไปได้ในไอ้เนี่ยตาพรานเท่าทำหน้าตื่นตื่นกับพริบตาปริบปริบแล้วยิ้มแย่แย่ถามไอ้อ่อยว่าในห้างพูดแล้วมันไม่ระเบิดโป้งใส่หน้าบุญคำนะนายห้างนะหัวหน้าคณะจุปากจิกจักโคลงหัวบุญคำเอานิ้ววาดริมฝีปากแล้วทำพองคอพูดเลียนเสียงพวกอเมริกันเหล่านั้นลงไปอย่างแคล่วคล่องฮัลโหลฮัลโหลโอเคเนโนก็พี่โอโฮเล่บุญคำสปอคกิ้งอเมริกันชานะนายจ๋าทะลึ่งระพินตวาดหนักๆสวนออกมาจากลำโพงจิ๋วตาพรานเท่าหดคอหลับตาปีในขณะที่สแตนลีย์กับคิดทำหน้าตื่นงงไม่รู้เรื่องเชิดวุฒิน่ะปล่อยกากออกมาจนตัวงอร้องลั่นออกมาว่าเด็ดให้มันได้อย่างงี้สิลุงคำไม่เสียแรงเกิดมาเป็นลูกน้องมือขวาของระพินเข้าคันเลยพับพาดิเบลฟังไม่ทันเหมือนกันเพราะตะคำพูดเร็วปรือจับความไม่ได้เอียงหน้ามองเลิกตาอย่างฉงนส่วนคริสภาษาไทยดีกว่าทุกคนในคณะและรู้เส้นในอารมณ์คนองของตาเท่าได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงแต่แล้วก็ปล่อยพืดพืดออกมาพร้อมกับอุทานเบาๆว่าอุปิดเดอร์ติโอนแมนบุญคำหันขวับมาทางคริสติน่าทันทีตวาดแวดฮะว่ายังไงแมมคริสด่าไอ้คำว่าไอ้แกง่างโสโครกงั้นเลยหน่อยแน่นึกว่าไอ้คำฟังภาษาฝรั่งไม่ออกไงฮิโตคริสติน่าอ้าปากค้างลืมตาโตเอ๊ะนี่รู้เรื่องเหรอถึงคำอื่นไม่รู้ไอ้คำนี้ก็รู้เพราะได้ยินฝรั่งตัวเมียทั้งหลายด่ารถหัวไอ้คำมาซะจนคุ้นหูดีแล้วไม่ว่าคนไหนก็คนนั้นแหละเป็นด่าคำนี้ทุกทีไปทั้งสาวทั้งแก่ยอมไม่แหม่มมาเรียด่าได้คนเดียวเท่านั้นคนอื่นยังมาด่าไอ้คำนะเดี๋ยวเหอะได้เห็นฤทธิ์ไอ้แกเอตโรเร็วปริ๊ดเป็นสำเนียงสุพรรณพลางค้อนประหลับประเหลือกเชิดบุตรน่ะในขณะนี้หัวเราะจนต้องกุมท้องโ
ชอบอกชอบใจสุดขีดแต่ละบัดนั้นเองตาเท่าบุญคำก็สะดุ้งโยงเพราะเสียงระพินดังลั่นออกมาว่านี่บุญคำถ้าเรื่องเล่นไม่รู้จักเวล่ำเวลาอยู่นั่นแหละฟังนี่อะไรนายแกอ่อยเสียงลงตามเดิมขณะที่หันไปทางวิทยุที่หัวหน้าคณะยังถือชูให้อีกใกล้ๆปากมีเรื่องด่วนมากนะเสียงระพินเปลี่ยนไปเป็นภาษากะเหรี่ยงทันทีขณะนี้ฉันอยู่ทางด้านเหนือของปางพักห่างไม่เกิน250เมตรนะให้บุญคำเดินมาตามทางด่านซ้ายมือตลอดสังเกตที่กิ่งไผ่หักเป็นทางเกะกะอยู่ทุกระยะจะยืนคอยอยู่ที่จอมปลวกเหนือลำห้วยแห้งอย่าบอกให้นายจ้างรู้นะว่าบุญคำจะมาพบฉันให้หาทางเลี่ยงออกมาจากปางพักโดยไม่ให้พวกเขาเห็นหรือสงสัยแล้วก็หลบมาให้เร็วที่สุดมีอะไรเอ่ยนายบุญคำเริ่มสะดุ้งใจแต่ความฉลาดก็ทำให้แกโต้ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วใช้ภาษากะเหรี่ยงเช่นกันเออมาเห็นแล้วก็รู้เองอย่าเสือกถามอะไรมากประเดี๋ยวพวกเขาสงสัยเอาล่ะเลิกกันแค่นี้นะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

0: พรานเท่ามือดีของระพินพยักหน้าหงึกหงักกับวิทยุแล้วหมุนตัวกลับแซงทำเป็นร้องตะโกนบอกพักพวกว่า
1: ไปโว้ยพวกเรานายสั่งให้ทำงานต่อไปตามเดิมย่างเนื้อหุงข้าวเตรียมปางพักไอ้ซากช้างเวรพวกนี้น่ะทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละดีเหมือนกันเป็นกำแพงล้อมปางพักของเราไว้ด้วย
0: แกเดินไปได้เพียง2 ก้าวก็ชะงักกึกเพราะหมอเบลก้าวมาขวางหน้าไว้ชนิดหน้าอกพุ่งระงานเงื้อมเกือบจะชนหน้าแกจนได้กลิ่นสาบสาวของแหม่มผมแดงเดี๋ยวมีปริศนาซะแล้วไหนบอกหน่อยสิทำไมพูดไทยกันอยู่ดีๆกับพรานใหญ่แล้วตอนหลังถึงได้เปลี่ยนเป็นภาษากะเหรี่ยงที่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องบุญคำทำหน้าตายอย่างสนิทมองที่หน้าอกอันดันล้นปรีอยู่ในเสื้อห่างจมูกแกแค่ฝ่ามือเดียวแล้วเหลือบขึ้นมองหน้าเจ้าของภูเขาเนื้อที่ผงาดขวางหน้าแกอยู
1: ่นายก็พูดกับพวกบุญคำเป็นภาษากะเหรี่ยงตลอดเวลานั่นแหละแกเคยชินของแกอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกแมมเบลนี่ก็จวนเที่ยงแล้วไอ้คำจะรีบไปดูพวกนั้นหุงข้าวย่างเนื้อ
0: ว่าแล้วเท่าเจ้าเล่ห์ก็หลีกทางเดินพละหนีไปอย่างปราดเปรียวก่อนที่เบลจะคว้าตัวไว้ได้ทัน

หมดของฝ่ายลูกหาบและพรานพื้นเมืองพากันแยกย้ายออกไปจากสภาพยืนล้อมรวมกลุ่มทันทีทำงานกันต่อไปในอาการปกติราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งที่ขณะนี้ซากของช้างร้ายกองพเนินเทินทึกอยู่รอบบริเวณที่พักทั่วไปพร้อมทั้งกองเลือดตลอดจนรอยหักยับแหลกลานของกอไผ่พงไม้สำหรับฝ่ายนายจ้างทั้งหมดยังไม่หายตื่นเต้นต่างยังรวมหมู่พูดคุยกันอยู่พลางมองไปรอบๆ บริเวณอย่างสยองใจเสียงคิดสบถสาบานอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ตนเองไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในสภาพเช่นที่เผชิญกันมาหยกๆสตาลีเองก็ยังอยู่ในอาการงงๆเอามือจับปลายคางมองไปยังซากช้างที่ล้มฟุบอยู่ใกล้ๆห่างจากตำแหน่งซึ่งยืนอยู่ออกไปเพียงไม่กี่วาเท่านั้นแล้วผิวปากออกมาเบาๆโครงศีรษะอยู่ไปมาทั้งสองคนถลอกปอกเปิกเลือดออกซิบๆไปทั่วอันเกิดจากการล้มลุกคลุกคลานอยู่ในกอไผ่ระหว่างตะลุมบอลกันแบบประชิดตัวซึ่งขณะนั้นทุกคนรู้สึกตัวดีว่าความตายแขวนอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกเท่านั้นเบนกับคริสดูเหมือนจะเรียบร้อยดีกว่าทุกคนไม่มีรอยขีดข่วนใดๆแม้แต่น้อยเพียงแต่พอเหตุการณ์สิ้นสุดลงด้วยดีทั้งสองสาวก็แทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเขาอ่อนไปหมดตอนที่ยังนั่งพูดอยู่กับระพินเมื่อตะกี้นี้หัวหน้าคณะค้นหาระบบระเบิดนิวเคลียร์กล่าวกับพรรคพวกทุกคนที่นั่งตาปริบๆมองหน้ากันอยู่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังฟังเขาเล่านิทานและจู่ๆความจริงมันก็โผล่เข้ามาถึงตัวเราแบบไม่มีอะไรเตือนให้รู้ล่วงหน้าเลยลงแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกหมู่บ้านตะเคียนทองตามที่กะเหรี่ยงสองคนนั่นถ่ายทอดให้ระพินฟังนี่ถามจริงเหรอด็อกเตอร์ตอนที่ระพินเล่าถึงช้างโขลงนี่พวกเราฟังคุณหรือพวกคุณไม่เชื่อเลยงั้นเหรอเชิดบุตรถามสแตนลีย์เบ้ปากนิดนึงยักไหลเราก็มีความตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเล่าแล้วก็อยากจะไปดูสภาพของหมู่บ้านตะเคียนทองที่ถูกช้างโขลงนี้ทำลายซะโดยเร็วแต่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดูเลยมันถึงตัวเราซะก่อนแล้วอย่างจู่โจมกระทันหันที่สุดรู้สึกว่าพวกเราทุกคนไม่อยู่ในฐานะปลอดภัยพอที่จะวางใจอะไรได้ซะแล้วถ้าหากว่ามีช้างเป็นกองทัพคอยดักจ้องที่จะเล่นงานเราอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ร้ายตามปกติที่จะกล้ากระทำต่อมนุษย์เราต้องการคำอธิบายอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับพฤติการของไอ้ช้างโขลงนี้เชื่อว่ารพินคงจะให้ความกระจ่างแก่เราได้ถ้าเขาไม่มีอะไรปิดบังเราด็อกเตอร์ครับผมรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นจากการสืบประวัติอุปนิสัยใจคอของเขามาก่อนคนคนนั้นจะไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าดิบดงดำที่เขาเผชิญมาแล้วนอกจากจะปล่อยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองขนาดผมเป็นคนชาติเดียวกับเขาพยายามพูดคุยหลอกถามอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เคยบอกอะไรผมสักอย่างบอกก็แต่เพียงว่ามนต์มืดและอำนาจที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เขาก็เป็นคนมีการศึกษาเหมือนพวกคุณเหมือนกันจึงย่อมจะรู้ดีว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดออกไปแล้วถ้าเป็นสิ่งที่พวกคุณจะยอมรับฟังไม่ได้เขาก็จะไม่พูดพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพไทยบอกแก่อเมริกันผู้ร่วมงานทุกคนแต่ถ้าเขาไม่พูดไม่บอกอะไรกันบ้างเลยจู่ๆก็ไอ้สิ่งประหลาดเข้าถึงตัวเราแบบนี้มันก็ไม่เหมาะนะคริสว่าครับทั้งหลายแหล่นะมันขึ้นอยู่กับพวกคุณเองต่างหากที่จะสร้างความสนิทใจเป็นกันเองกับเขาได้เพียงไรสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าจะพูดบอกความจริงอะไรต่ออะไรกับพวกคุณได้เพียงไหนพวกคุณเป็นชนชาติที่เจริญขีดสุดแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าส่วนเขาก็เจียมฐานะตนเองเป็นเพียงแค่พรานป่านำทางแล้วคุณคิดอ่ะว่าเขาจะกล้าบอกเล่าในสิ่งพิสดารเหลือเชื่อที่พอพูดออกไปแล้วพวกคุณก็จะพากันหัวเราะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่า
ไอ้เรื่องนี้นะพวกคุณจะต้องใคร่ครวญกันให้รอบคอบอยู่เหมือนกันอย่าไปโทษว่าเขาเป็นคนนิ่งเฉยอมพนำหรือรู้ในสิ่งใดที่มันลี้ลับผิดธรรมชาติสามัญออกไปแล้วเก็บนิ่งเฉยซะเขาไม่ได้มีประสงค์ร้ายกับพวกคุณแต่อาจจะพิจารณาว่าถ้าพูดไปแล้วพวกคุณไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ช้างมาบุกวันนี้ถ้าไม่โดนเขาเองอย่างนี้พวกคุณก็คงจะคลางแคลงใจอยู่นั่นเองผมเชื่อว่าเขาต้องการให้เหตุการณ์มันบอกพวกคุณเองดีกว่าเขาจะบอกด้วยวาจานะเออคุณให้ข้อคิดแก่เราดีมากทีเดียวเชิดบุตรแล้วก็หันไปพูดกับลูกน้องอีก3คนที่นิ่งอึ้งกันอยู่จริงของบุตรต่อไปนี้พวกเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนท่าทีในการคบหาวิสาสะกมคุเทศนำทางของเราเสียใหม่แล้วล่ะทุกคำพูดหรือความเห็นของเขาเราจะมองผ่านหรือเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้แล้วและจะต้องพยายามขจัดความขัดแย้งออกไปให้มากที่สุดด้วยคริสหัวเราะเบาๆในลำคอเปิดกระติกน้ำส่วนตัวออกดื่มและเช็ดริมฝีปากด้วยแขนเสื้ออาจารย์คะไอ้เรื่องนั้นน่ะพอจะแก้ไขได้ไม่ยากนักหรอกแต่มันยากอยู่ในข้อที่ว่าทำยังไงเราถึงจะให้นายฮันเตอร์คนนั้นน่ะเปลี่ยนสภาพจากการเป็นคนมึนตึงเงียบเฉยเหมือนกับคนบ้าถามคำตอบคำหรือมิฉะนั้นถ้าจะพูดก็พูดรวนชวนทะเลาะส่งไปเลยอาจารย์ไม่สังเกตหรือคะว่าเขาจะไม่พยายามพูดกับเราโดยไม่จำเป็นต้องคอยสอบถามซักไซ้กันอยู่ทุกระยะเขาวางท่าเป็นมักคุเทศนำทางที่ไว้ตัวยโสได้เก๋ไม่ใช่เล่นแต่เขาก็รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะนั่นคือคุณภาพของเขาที่เราต้องการเบนสอดขึ้นลอยๆลักษณะของหล่อนขณะนี้ไม่สอว่ามีอารมณ์หรือข้องใจอะไรนักตรงข้ามกับคริสผู้แสดงอาการหงุดหงิดเธอทั้งสองคนนั่นแหละจะต้องพยายามให้ดีที่สุดด็อกเตอร์สแตนลีย์ชี้มือออกคำสั่งมายังผู้บังคับบัญชาสาวทั้งสองชิดตัวเข้าไว้ระมัดระวังถ้อยคำที่เขาจะพิจารณาว่าเราดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรเขาไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเห็นเขาด้อยพัฒนาพยายามที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเป็นมิตรที่ดีคนคนนี้นะเป็นคนที่ลึกซึ้งมากทีเดียวมันซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูเหมือนเป็นคนทึมทื่อด้อยการศึกษาของเขาระหว่างที่แม่ผมแดงและแม่ผมทองเหลือบมองตากันและนิ่งเฉยอยู่เชิดวุฒิก็เปลยออกมาว่าผมว่าอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับความจริงใจหรอกพวกคุณน่ะจริงใจกับเขาได้มากเท่าไรเขาก็จะมีความจริงใจต่อเราเพียงนั้นแต่ถ้าพวกคุณถือว่ามีอะไรที่เหนือกว่าเขาเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาก็เหนือกว่าพวกคุณเหมือนกันถ้ายอมรับความจริงกันโดยไม่หลอกตัวเองพวกเราทั้ง5คนนี่อันรวมทั้งผมด้วยนะก็ล้วนฝากอนาคตไว้ในกำมือของเขาทั้งสิ้นเรามีความรู้ในการกู้ระเบิดเหนือกว่าเขาแต่เขาก็มีความรู้ในเรื่องป่าเหนือกว่าเรามันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยมาด้วยกันแบบนี้แล้วก็เท่ากับอยู่ในเรือลำเดียวกันนั่นแหละทุกคนเห็นด้วยไหมที่ผมพูดมันนี่อเมริกัน2คู่สดับฟังคำพูดของเชิดบุตรอย่างจำนนต่อเหตุผลเราก็ยอมรับความจริงข้อนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนี่นะคิดโผล่ออกมาดังๆขมวดคิ้วนิดหนึ่งจะยอมรับปากอย่างเดียวน่ะมันไม่ได้หรอกต้องยอมรับด้วยใจของพวกคุณด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นขณะที่พวกคุณใช้วิทยุติดต่อกับแหล่งบัญชาการโดยใช้เป็นรหัสที่เขาฟังไม่ออกผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่สู้สบายใจนะเพราะไม่รู้ว่าพวกคุณติดต่อสั่งการอะไรกันในขณะเดียวกันถ้าเขาติดต่อสั่งงานกับคนของเขาเป็นภาษากะเหรี่ยงที่พวกคุณฟังไม่ออกอย่างเช่นเมื่อครู่นี้พวกคุณก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันไม่ใช่เหรอบอกเข้าใจด้วยว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อเป็นตัวแทนของเราหรอกนะแต่ในฐานะที่ผมรู้นิสัยใจคอของเขามากกว่าพวกคุณและผมก็มาร่วมปฏิบัติงานด้วยโดยเป็นฝ่ายเดียวกับคุณผมก็อยากจะเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมความเข้าใจอันถูกต้อง
ระหว่างพวกคุณกับเขาเท่านั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาก็จะได้ขจัดออกไปได้ง่ายขึ้นยังไงก็ตามผมก็เห็นว่าพวกคุณได้ทำในสิ่งที่ดีงามในความรู้สึกของเขาไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการที่ยอมหยุดพักที่นี่เพื่อช่วยชีวิตกระเหรี่ยงบาดเจ็บอันเปรียบเสมือนเพื่อนชาวป่าของเขาคนนั้นเชิดวุฒิบุ้ยปากไปทางสะเอิญนั่นเป็นจิตวิทยาที่ดีมากทีเดียวผมรู้ว่ารพินเริ่มจะนับถือพวกคุณเพิ่มขึ้นที่แสดงความเมตตาอารีในครั้งนี้นี่คุณเราไม่ได้เล่นละครเพื่อหวังผลในด้านจิตวิทยาอะไรกับเขาเลยนะเบนเถียงขึ้นทันทีแต่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมต่างหากถึงเขาไม่ขอร้องเราฉันก็ต้องช่วยคนเจ็บอยู่แล้วถ้าอยู่ในฐานะจะช่วยได้ไอ้จะปล่อยให้นอนไส้ไหลรอความตายอยู่ได้ยังไงวุฒิคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นพวกเราเป็นคนใจไม้ไส้ระกำเอาแต่เห็นกับตัวไปได้เข้าใจพวกเราซะใหม่แล้วก็ช่วยอธิบายเขาทราบด้วยคุณเป็นคนไทยด้วยกันพูดภาษาเดียวกันคงจะพูดกับเขาได้ลึกซึ้งดีกว่าเราละถูกต้องคุณต้องร่วมมือกับพวกเราอีกคนนะวุฒิหัวหน้าคณะหันไปตบไหล่นายทหารหนุ่มอันเป็นตัวแทนของกลาโหมที่ร่วมปฏิบัติงานมาด้วยไม่ต้องห่วงหรอกผมจะพยายามอย่างดีที่สุดครับอะแล้วคุณบอกเราได้ไหมล่ะว่าประโยคสุดท้ายที่ระพินพูดวิทยุกบุญคำเป็นภาษากะเหรี่ยงก็พูดไรกันคริสถามอย่างแคลงใจ

อ้าวบุญคำก็บอกพวกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่เราไม่เชื่อตาเท่าจอมกะล่อนนั่นหรอกแต่ลูกไม้เหลี่ยมคูพร้าวไปหมดก็พอๆกับเจ้านายของเขาแหละเบนสอดมาโดยเร็วถ้างั้นก็ลองสอบพรานคนอื่นดูสิผมจำได้ว่าขณะที่บุญคำพูดวิทยุกระพินมีลูกน้องก็ยืนฟังแล้วก็คงจะได้ยินชัดเจนในคำโต้ตอบนั่นด้วยละเชิดบุตรว่าแล้วก็สอดสายตาไปยังบรรดากลุ่มลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่กำลังแยกย้ายทำงานกันอยู่พอดีก็เหลือเห็นเกิดตัดกิ่งไผ่ที่หักระเกะระกะอยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำบริเวณนั้นให้มันเรียบร้อยจึงตะโกนกวักมือเรียกเจ้าพรานเด็กหนุ่มเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็เดินเข้ามาเขาก็ถามว่านี่ตะเกิดเมื่อกี้นี้ตอนที่พรานใหญ่พูดกับบุญคำน่ะเรายืนอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ใช่เหรอครับเกิดตอบทำหน้าตื่นเออแล้วพรานใหญ่กับบุญคำพูดไรกันเกิดเกือบจะพาซื่อพออ้าปากก็ฉุกคิดถึงคำสั่งของเจ้านายที่กำชับไว้ก่อนออกเดินทางได้เกิดอยากจะบอกกับนายทหารเชิดบุตรตามตรงแต่เมื่อมาถูกถามมาต่อหน้าฝรั่งทั้งสี่คนที่พากันมองและคอยฟังอยู่ก็เสียหัวเราะกลบเกลื่อนความจริงในทันทีนายก็บอกกับลุงคำว่าประเดี๋ยวจะกลับมาครับให้พวกเราทางนี้จัดการเรื่องที่พักให้เรียบร้อยตามเดิมครับเชิดบุตรหันไปทางแหม่มทั้งสองเหมือนจะถามว่าพอใจในคำตอบแล้วหรือยังทั้งเบลและคริสจึงพยักหน้าไม่กล่าวอะไรอีก

0: บุญคำนั้นภายหลังจากนำพวกแยกออกมาจากฝ่ายนายจ้างแล้วก็เดินไปที่ซากกระทิงตามเดิมมีอาการเหมือนจะไปจัดการธุระที่ค้างไว้ให้เสร็จพอเผลอตาของนายจ้างทั้งหมดก็หลบแวบลับมุมกอไผ่สาวรอยเจ้านายไปทางด้านเหนือของที่พักตามคำสั่งทันทีอย่างเงียบกริบแกเลาะลัดไปตามเส้นทางด่านซ้ายมือตลอดซึ่งเต็มไปด้วยกิ่งไผ่ที่หักระเนระนาดลงมาพาดขวางเส้นทางเดินอยู่ทั่วไปอันเกิดจากการวิ่งกระเจิงของขลุ่มช้างแกะรอยระพินไปด้วยความชำนาญหนทางนั้นกระจายไปด้วยเลือดสดๆที่ไหลกองอยู่เป็นหย่อมๆและบางระยะก็จะเห็นปลอกกระสุนไรเฟิลตกอยู่ชั่วไม่กี่อึดใจแต่เท่าก็หยุดชะงักกึกอยู่ใกล้ๆริมฝั่งลำห้วยแห้งภายใต้โคนไม้ใหญ่ซึ่งสังเกตได้ชัดว่าพงไม้เหลือลำห้วยนั้นหักยับเป็นแปลงมีซากของช้างพังตัวมหึมานอนตะแคงขวางอุดอยู่ในระหว่างช่องทางห้วยแคบๆห่างออกไปจากฝั่งลำห้วยนั้นไม่เกิน10เมตรในหมู่ก้อนหินที่งอกอยู่เป็นทิวร่างของพรานใหญ่ยืนอยู่ที่นั่นไรเฟิลหนีบอยู่ในซอกแขนกำลังก้มลงจุดบุหรี่อยู่บริเวณป่าตรงที่ระพินยืนอยู่นั้นลักษณะแปลกไปจากป่าไผ่ที่วางแคมป์กันอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นดงทึบของไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงตระหง่านเสียดฟ้ามีขนาดหลายคนโอบยังรู้เส้นกันดีอยู่แล้วบุญคำไม่ส่งเสียงทักทายกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นรีบตรงเข้าไปหาทันทีโดยการไต่ซากช้างที่ล้มขวางลำห้วยอยู่ใช้แทนสะพานข้ามโดยไม่ต้องปีนฝั่งห้วยให้เสียเวลาเป็นขณะเดียวกับที่ไรระพินปิดฝาไลเตอร์เก็บลงกระเป๋าเสื้อแล้วเงยหน้าขึ้นแน่ใจเหรอว่าไม่มีนายจ้างของเราคนไหนตามหลังบุญคำมาเขาถามเบาๆรับรองนายไม่มีใครรู้หรอกบุญคำหลบออกมาโดยไม่มีใครทันสังเกตแต่ตอนที่ฉันพูดกับบุญคำพวกเขาถามอะไรหรือเปล่า
1: แม่มเบนก็ทำท่าสงสัยอยู่เหมือนกันนายแกถามบุญคำแต่บุญคำก็บอกว่านายสั่งให้จัดการที่พัก
0: แล้วทางด้านโน้นนะเรียบร้อยดีทุกคนนะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนายไม่มีใครเป็นอะไรหรอกอย่างมากก็แค่แต้มยาแดงปิดพลาสเตอร์กันบ้างคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นไอ้เอิงกำลังสลบอยู่แท้ๆพรวดพราดตื่นขึ้นมาทำท่าจะลุกขึ้นแล้วดีแต่แม่มเบลกับแม่มคริสติช่วยกันจับตัวไว้ไอ้โต้กับไอ้ทะเพ่นเข้าไปในกอไผ่ขาออกไม่ได้ร้องเจี๊ยกๆอยู่ในนั้นแหละนาย
0: ว่าแล้วแกก็หัวเราะฮึๆเอามือลูบหัวอันขอดไปด้วยเส้นผมสั้นๆติดหนังศีรษะแล้วฝรั่ง4คนเป็นยังไงมั่งแล้วก็นายทหารเชิดวุฒิด้วย
1: ไอ้ฝรั่งก็ตกใจกันใหญ่สินายหน้าตายังก็ถูกผีหลอกแต่ชุดนี้น่ะพอไปกับเราไหวใจมันถึงทุกคนแหละโดยเฉพาะแหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงน่ะไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากคล่องแล้วยังสติดีมากระหว่างที่ยิงกันนัวน่ะก็ยังมาช่วยดูแลไอ้เอิงได้ไม่งั้นไอ้เอิงวิ่งลากใส่ปาราบไปแล้วส่วนนายทหารเชิดวุฒินั่นก็ยิงปืนแม่นดีเสียตรงที่ชอบร้องโวยวายเท่านั้นเสียงของแกขับป่าดังกว่าเพื่อนเลยตอนที่ชุลมุนกันอยู
0: ่นี่แล้วในบรรดาพวกเราใครเห็นก่อนแล้วใครเป็นคนยิงเป็นนัดแรกขึ้นระหว่างที่ฉันนั่งคุยอยู่กับพวกนายจ้างขณะที่มันแอบหลบย่องเงียบเข้ามา
1: บุญคำกำลังคุมไอ้พวกนั้นให้แล่เนื้อกระทิงอยู่ไอ้จันคุมพวกเราสองสามคนไปตัดไม้อยู่ทางด้านหลังบุญคำอีกทีหนึ่งแล้วมันก็วิ่งตาแหกกระจายกันนะพอบุญคำหันไปดูก็เห็นตัวแรกกวดไล่หลังไอ้จันมาติดดูเหมือนไอ้เกิดนั่นแหละซัดโครมเข้าไปเป็นคนแรกเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามกับบุญคำหันหน้าออกป่าบุญคำเป็นคนยิงนัดที่สองแต่แล้วอีกตัวหนึ่งมันก็กวดจี้ขัดบุญคำสวนควันปืนเข้ามาไม่ผิดไปหรอกนายไอ้โคลงนี่แหละ ที่เหยียบหมู่บ้านตะเคียนทองราบเป็นหน้ากลองแล้วยังไล่พวกของเสือเอิงมาแต่พวกเรายังไม่เห็นไอ้จ่าโขลงที่มีงาดำอย่างที่พวกนั้นบอกเลยนะป่าภัยที่เราพักอยู่นะมันทึบมากจะเห็นก็เฉพาะไอ้ตัวที่บุกเข้ามาใกล้ๆเท่านั้นพวกที่ล้อมวงอยู่ข้างนอกนะเรามองไม่เห็นมันก็คงจะหลบตัวอยู่แบบเดียวกับที่ไอ้แหว่งในครั้งนั้นเลยนายระพินไพรวันอัดควันบุหรี่ลึกแล้วเป่าลงต่ำเป็นทางยาวทะเลกลปัญญาของไอ้งาดำเหมือนกับไอ้แหว่งในสมัยนั้นก็ไม่กระไรนักหรอกเพราะถึงยังไงเราก็พอรับมือกับมันไหวแต่ชัดสังหรณ์ยังไงพิกลนะตะคันว่ามันพิสดารไปกว่านั้นมากนะเออมานี่แน่บุญคำจะให้ดูอะไรกล่าวจบเขาก็พยักหน้าเดินนำเลาะหมู่หินสีดำคล้ำที่งอกอยู่ระเกะระกะนั้นเข้าไปยังปากทางอันเป็นซอกลึกภายใต้ซุ้มเถาวัลย์ขนาดใหญ่ซึ่งห่างจากจุดยืนพูดกันอยู่ออกไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณก้อนหินล้อมรอบแห่งหนึ่งซึ่งว้าวเป็นช่องเหมือนคูหาภายในพื้นที่ราบเรียบประมาณไม่เกิน10ตารางเมตรใช้กระบอกไรเฟิลชี้ให้ดูบุญคำยังไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนพอเหลือไปพบก็พังงะหลังตาเหลือกอุทานออกมาเป็นเสียงหนักๆในลำคอว่าฮิอิติปิโสภะคะวาแล้วก็ยืนตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะจ้องภาพนั้นตาแทบปะทุเส้นผมบนศีรษะทุกเส้นลุกชันอะไรชนิดหนึ่งอยู่ในท่านั่งราบอยู่กับพื้นเกลี้ยงบริเวณนั้นขาเหยียดยาวหลังเอนพิงกับผนังหินที่แน่ชัดที่สุดจากอาการมองแวบเดียวที่เห็นบอกได้ทันทีว่าครั้งหนึ่งจะนานมาแล้วสักเท่าใดก็ตามมันเคยเป็นร่างกายของมนุษย์ในยุคสมัยที่ใช้โลหะกันแล้วและมีอารยธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงโดยสังเกตได้จากอาภรณ์และเครื่องแต่งกายบางส่วนซึ่งณบัดนี้ได้แห้งเกราะเก่าแก่ในสภาพของวัตถุโบราณพอๆกับอายุที่ประมาณไม่ได้ของซากและได้เชื่อมติดเป็นส่วนประกอบโครงซากชนิดแปรสภาพกลายเป็นเนื้อเดียวกันซะแล้วจากการเวลาที่ล่วงเลยมาช้านานและดูไม่ผิดอะไรกับภาพที่แกะสลักด้วยเง่าไม้สีดำสนิทสภาพของมันศพอาบยาของขุนศึกเคยมีชีวิตอยู่เมื่อกี่พันปีคงต้องเป็นหน้าที่ของนักศึกษาซากโบราณที่จะคาดคะเนเอาแต่แน่ละทั้งระพินไพรวันและตาเท่าบุญคำที่จ้องอ้าปากค้างอยู่ในขณะนี้ไม่อยู่ในฐานะจะบอกอะไรได้เป็นซากของอดีตมนุษย์ที่มีโครงกระดูกสูงใหญ่อย่างน้อยส่วนสูงก็ไม่ต่ำกว่า6ฟุต4นิ้วศีรษะโตปล่อยผมซึ่งดูเป็นภาพแกะสลักจากหินหรือเง่าไม้นั้นส่วนหน้างุ้มปกหน้าผากทิ้งชายขมวดคอติดต้นคอด้านหลังเบ้าตาลึกเปลือกตาปิดกระดูกโหนกแก้มสูงขากรรไกรกว้างริมฝีปากอยู่ในสภาพปิดสนิทมองไม่เห็นฟันเป็นรอยจีบย่นไหล่กว้างส่วนอกห่มไว้ด้วยเกราะซึ่งน่าจะทำด้วยหนังสัตว์บัดนี้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับซากที่ต้นแขนด้านขวาคาดไว้ด้วยปลอกโลหะส่วนใดก็ตามที่ควรจะเป็นเนื้อผ้าในยุคสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กลายเป็นวัตถุแกร่งแนบชิดกับร่างกายประดุจจีวรหรือเสื้อผ้าของภาพที่หล่อด้วยสำริดเจ้าของร่างนี้คงจะอาจองค์ดุร้ายหน้าเกรงขามากในฐานะของนักรบในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ขณะที่เห็นอยู่ยามนี้เป็นเพียงวัตถุโบราณอันน่าขนหัวลุกเป็นอย่างยิ่งซากไม่มีส่วนใดบุบสลายไปทั้งสิ้นไม่ปรากฏเห็นส่วนกระดูกที่โผล่ออกมานอกจากผิวดำเมี่ยมรัดแน่นหุ้มกระดูก
0: ในลักษณะตายซากอันเป็นผลมาจากการอาบยาไว้หรือจะเป็นด้วยปฏิกิริยาทางเคมีของธรรมชาติที่จะรักษาซากให้คงอยู่ตลอดไปก็ไม่อาจเดาได้ลักษณะอันแข็งกระด้างประดุจรูปหล่อนั่งเหยียดขาที่พันไว้ด้วยเชือกออกมาด้านหน้าโดยมีปลายเท้าใหญ่โตวางแยกห่างกันประมาณ1ฟุตหลังเอนพิงก้อนหินทำมุม70องศากับพื้นตามสภาพของผนังหินที่อยู่ด้านหลังนั้นสองแขนวางราบอยู่ข้างกายฝ่ามือแบแตะติดทาบกับพื้นไม่มีร่องรอยว่าซากประหลาดนี้มาวางอยู่ตรงตำแหน่งนี้ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไรและโดยอะไร

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หมอยงชี้ไทยผ่านสายพันธุ์ NB181 มาแล้วโควิดสิงคโปร์ไม่น่าห่วงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีเผยแพร่ข่าวว่าโควิด -19 กำลังระบาดอย่างมากที่สิงคโปร์โดยเฉพาะสายพันธุ์ NB1.8.1 สายพันธุ์นี้ระบาดอย่างมากในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วในช่วงหลังสงกรานต์ปีที่แล้วจนถึงตลอดฤดูฝนและเริ่มมาลดลงปลายปีมาจนถึงขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทำไมสิงคโปร์ถึงระบาดด้วยสายพันธุ์ NB1.8.1 เพราะปัจจุบันทั่วโลกสายพันธุ์ได้แปรเปลี่ยนไปมากแล้วจนถึงอักษร R โดยเฉพาะ RV.1 โดยสายพันธุ์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเพราะไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นและประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเก่าอยู่แล้วดังนั้นสายพันธุ์ของสิงคโปร์จึงไม่น่าจะมีผลกับประเทศไทยเพราะเราเคยระบาดมาแล้วการระบาดในสิงคโปร์เป็นการระบาดประจำฤดูกาลถ้ามองย้อนกลับไปทุกปีสิงคโปร์ก็จะมีโควิด -19 ระบาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาการระบาดโควิด -19 เห็นได้ชัดเจนและระบาดหลังสงกรานต์ตั้งแต่ปลายเมษายนเป็นต้นไปและจะขึ้นสูงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเริ่มค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมและจะพบได้ประปรายมาโดยตลอดโรคมีความรุนแรงลดลงเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปและการระบาดตามฤดูกาลความจำเป็นในการให้วัคซีนก็ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิด -19 มีราคาแพงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึง10เท่าถ้าใครจะฉีดต้องเสียเงินเองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้มานานกว่า50ปีวัคซีนโควิด -19 เพิ่งใช้ในช่วงที่มีการระบาดไวรัสมีการแปรเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างรวดเร็วบริษัทต่างๆจึงไม่ได้มีการพัฒนาวัคซีนให้ทันต่อสายพันธุ์ที่มีการระบาดและอาการข้างเคียงของวัคซีนโควิด -19 ก็มีมากกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เห็นได้จากเป็นไข้หลังฉีดมีมากกว่าดังนั้นความจำเป็นในการฉีดวัคซีนโควิด -19 จึงไม่มีเมื่อเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดกันอยู่ทุกปีจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ยังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้เห็ดสิ่งไอ้เห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่ปรึกษาสอบต.ร่วมถ่ายทอดแนวทางพัฒนาควบคู่ความมั่นคงชายแดนใต้ในเวทีสัมมนากองทัพไทยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อกองทัพไทยกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพไทยซึ่งจัดโดยกรมยุทธการทหารระหว่างวันที่26-27พฤษภาคม2569ณโรงแรมเมทาวไลชะอำจังหวัดเพชรบุรีการบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดบทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันนี้ยังได้สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่อาทิการยกระดับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสนับสนุนการคืนถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนการบูรณาการงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอและตำบลต้นแบบนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ชายแดนและการผลักดันความร่วมมือเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียภายใต้นโยบายเมืองคู่แฝดเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนประเภทของช้าง
9: พี่พอดคะช้างพลายนี่เป็นยังไงหรือคะ
8: ช้างพลายเป็นช้างตัวผู้มีงายาวจ้ะส่วนทางด้านนี้เรียกว่าช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้เหมือนกันแต่ว่างานั้นจะสั้นหรือไม่มีงาเลยส่วนช้างที่อยู่ทางด้านนี้เรียกกันว่าช้างพังเป็นช้างตัวเมีย
10: โอ้โหช้างมีหลายประเภทจริงๆเลยนะเนี่ยดีใจเอาไปเขียนรายงานส่งคุณครูดีกว่า
9: ไม่ได้นะดีใจใจดีจะเขียนเรื่องช้างก่อนห้ามดีใจแย่งเอาไปเขียนนะ
8: ไม่ต้องแย่งกันเขียนหรอกจ้าในสวนสัตว์นี้ก็มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มากมายหลายชนิดแน่เดินไปทางบ่อฮิปโปกันดีกว่าใครรู้บ้างว่าฮิปโปเรียกเต็มๆว่าอะไร
10: รู้ครับ
9: รู้ค่ะ
8: จ้าจ้าไม่ต้องแย่งกัน
10: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองชูนวัตกรรม CM Flood รับมือภัยพิบัติยุคโลกเดือดเพิ่มความแม่นยำเตือนภัยรวดเร็วเข้าถึงประชาชนที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนายรัฐพลณราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการเสวนาโลกเดือดภัยพิบัติดุติดตามความพร้อมการรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่โดยมีนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการลุ่มน้ำปิงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นการติดตามความพร้อมและยกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่หรือ CM Flood ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หลังจากจังหวัดเชียงใหม่เคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2567ที่ผ่านมาที่ระดับน้ำปิงบริเวณสถานี P1 สูงถึง5เมตร30เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างระบบ CM Flood ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมสามารถคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถติดตามความพร้อมรับมือและลดความสูญเสียจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานประกอบด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่ระบบพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้าแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแผนที่ความลึกของน้ำท่วมหลักเตือนระดับน้ำท่วมจำนวนกว่า300จุดทั่วพื้นที่เสี่ยงและระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแฟลชมาร์กหรือเครื่องหมายแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบระดับน้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองได้อย่างชัดเจนโดยระบบทั้งหมดได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางทั้งนี้กิจกรรมเสวนาดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนนกกระเจ้า
11: หนี่ดูแหวนของคนนั้นสิสวยจังเลย
12: โอ้โหวงบ่เริ่มเลยต้องแพงมากแน่ๆ
13: นั่นเขาเรียกว่าแหวนนพก้าวจ้ะ
12: แล้วแหวนนพก้าวคืออะไรไม่เหมือนแหวนธรรมดาเหร
11: ออีคำว่านพก็แปลว่าก้าวแบบนี้นพก้าวก็กลายเป็นก้าวก้าวเหรอยู่แมวงง
13: ไม่ต้องงงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังคำว่านพก้าวแปลว่าก้าวทั้งนพและก้าวมีความหมายอย่างเดียวกันมีลักษณะการประกอบคำเหมือนคำว่าในตาแต่คำว่านพก้าวต้องออกเสียงเชื่อมกลางคำด้วยไทยใช้คำว่านพก้าวเป็นชื่อแหวนฝังนพรัตน์คือแก้วมณีหรือหินมีค่า9อย่างได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนนินมุกดาเพทายไพฑูรย์ทำเป็นยอดก็มีฝังรอบวงแหวนก็มีสำหรับสวมในงานมงคลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องแหวนนพก้าวไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่ตั้งแต่ผู้เป็นที่สองพระเจ้าแผ่นดินลงไปจนเสนาบดีใช้สอดประคตคาดเอวอย่างเครื่องยศแหวนนพก้าวนี้ถือกันว่าเป็นมงคลยิ่งผู้จะทำการมงคลใดๆเช่นตัดจุกเด็กรดน้ำให้พรคู่บ่าวสาวจะสอดแหวนในนิ้วชี้มือขวาแล้วทำการมงคล นั้นผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างๆตลอดจนราษฎรที่มั่งมีก็ทำแหวนนพก้าวไว้ใช้สอยในการมงคลเช่นกันแต่ใช้ทองเปล่าไม่มีเพชรประดับข้างและเล็กย่อมกว่าแหวนเครื่องยศ
11: อ๋อเข้าใจแล้วจ้ะ
12: พูดถึงเรื่องแหวนก้าวแต้มก็มีนะนี่ไงวงไม่ใหญ่แต่มีคุณค่าทางจิตใจ
13: ยังไงเหรอจ้าก้าวแต้ม
12: ก็ก้าวแต้มต้องกินขนมหมดไปตั้งหลายถุงกว่าจะเจอแหวนวงนี้ที่แถมมากับขนมนะสิ
13: ถ้างั้นตอนนี้ได้แหวนแล้วหมายความว่าก้าวแต้มจะเลิกกินขนมแล้วใช่ไหม
11: อ
13: ้
11: าวเหรอเสียดายจังเพราะงานวันนี้มีแต่ขนมอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
12: ว้าวไม่นะก้าวแต้มขาดใจตายแน่ถ้าไม่ได้กินขนมสีสว่านวิเชียรมาศไปกินขนมกันเถอะนะเดี๋ยวก่อนเราก้าวแต้มด้วยไปกินขนมกัน

บิดสิ้นพอแต่ทางตันหักของเฮามือนั้นบ่มีทางกลับขึ้นไปได้ต่อให้ดีซ้ำใดอยากกลับไปให้

บคุณจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สร้างชื่อระดับโลกศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลนักวิจัยม.อ.อันดับหนึ่งของไทยในสาขาเคมีกับชีววิทยาและชีวเคมีจาก research.comศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลคณะอุตสาหกรรมเกษตรนักวิจัยผู้สร้างผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก research.com ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยใน2สาขาสำคัญได้แก่สาขาเคมีประจำปี2026อันดับ319ของโลกและสาขาชีววิทยาและชีวเคมีประจำปี2025ถึง2026อันดับ457ของโลกการจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมระดับโลกอาทิ Open Alex และ Crosslab รวมถึงตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัยการอ้างอิงทางวิชาการและค่าดัชนีความหลากหลายในทางนิเวศวิทยาซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและอิทธิพลของงานวิจัยในระดับนานาชาติความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกพร้อมตอกย้ำถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ลาเอ้ยคั้นมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอ

เป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินตราบจนสิ้น

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัด5ตอนพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Press One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมาย
12: ว้าวนี่มันเครื่องชามสังคโลกสมัยสุโขทัยนี่แม่แร่ไอเทมหายากสุดๆเลยเนี่ยภาพวาดบนฝาผนังก็งามมากหนูขอแอบเขียนลายเซ็นหนูไว้เป็นที่ระลึกไว้มุมๆซะหน่อยละกันว่าหนูเคยมาแล้วยุพาคนสวยเฮ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะ
13: เฮ้ยหยุดทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
12: อ้าวทำไมอะจ๊ะแม่ภาพฝาผนังก็ออกจะสวยๆอีกอย่างนึงนะมันไม่มีเจ้าของด้วยหนูเขียนนิดๆหน่อยๆจะเป็นอะไรไป
13: เป็นสิลูกเป็นมากด้วยก็นี่อ่ะเป็นโบราณสถานเชียวนะ
14: ถูกต้องแล้วค่ะทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมายนะคะเพราะโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจิตใจไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ดังนั้นการทำลายโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้วยการพ่นสีขีดเขียนหรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเสียหายหรือเสื่อมค่าต้องมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้การทำลายโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นหันไปดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปนะคะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองชูนวัตกรรม CM Flood รับมือภัยพิบัติยุคโลกเดือดเพิ่มความแม่นยำเตือนภัยรวดเร็วเข้าถึงประชาชนที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการเสวนาโลกเดือดภัยพิบัติดุติดตามความพร้อมการรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่โดยมีนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการลุ่มน้ำปิงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นการติดตามความพร้อมและยกระดับระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่หรือ CM Flood ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หลังจากจังหวัดเชียงใหม่เคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2567ที่ผ่านมาที่ระดับน้ำปิงบริเวณสถานี P1 สูงถึง5เมตร30ซมส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างระบบ CM Flood ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมสามารถคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถติดตามความพร้อมรับมือและลดความสูญเสียจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานประกอบด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่ระบบพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้าแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแผนที่ความลึกของน้ำท่วมหลักเตือนระดับน้ำท่วมจำนวนกว่า300จุดทั่วพื้นที่เสี่ยงและระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแฟลชมาร์กหรือเครื่องหมายแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบระดับน้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองได้อย่างชัดเจนโดยระบบทั้งหมดได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางทั้งนี้กิจกรรมเสวนาดังกล่าวยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโนรีโนรีเขียนสระโอนอหนูรอเรือสระอีมีที่ใช้อยู่3คำใช้เป็นชื่อนกชื่อต้นไม้และชื่อปลาคือนกโนรีต้นโนรีและปลาโนรีนกโนรีเป็นนกขนาดกลางรูปร่างคล้ายนกแก้วแต่หางสั้นลำตัวมีสีสันสวยงามหลายสีต่างกันไปปีกมีสีเขียวหรือเหลืองมักอยู่ตัวเดียวหรืออาจอยู่รวมกันเป็นฝูงบ้างพบคำนี้ในบทชมนกจากกาเพเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรความว่าโนรีสีปานชาติเหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลายไม่เท่าเจ้าโฉมฉายห่มตาดพรายกรายกรมาในภาษามาลายูเรียกนกชนิดนี้ว่าโนรีต้นโนรีเป็นไม้เถามีดอกสีชมพูกลิ่นหอมคำที่3ปลาโนรีเป็นปลาทะเลอยู่ในวงปลาผีเสื้อลำตัวสั้นแต่กว้างมากหัวแหลม
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.ths
9: เขียนทั้งคู่คือคุณฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิจะชวนพิจารณาถึงความงามของการอยู่คนเดียวและความรู้สึกอิ่มใจอย่างลึกซึ้งจากการลงทุนกับจิตวิญญาณของตัวเองทั้งจะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งการสะท้อนตัวตนด้วยการตั้งคำถามและข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณค่าของสังคมที่อาจไม่ใช่ความปรารถนาแท้จริงก็เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเราอ่านเราก็จะได้เรียนรู้ถึงตัวตนความปรารถนาและความต้องการที่แท้จริงในขณะที่ศึกษาแนวคิดเรื่องความสันโดษคุณค่าของตนเองและอิสรภาพในการใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งในบทแรกของหนังสือเผ่าหนึ่งคนใช้ชื่อว่าเผ่าหนึ่งคนบทนี้ก็จะอธิบายคำว่าฮนจกฮนจกคือใครที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะก็ย้อนให้เราฟังว่าปี2017คำว่าฮนจกถือกำเนิดขึ้นมากลายเป็นคำศัพท์ยอดนิยมสำหรับการต่อต้านวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ค่ะคนหนุ่มสาวเกาหลีกลุ่มใหญ่ใช้คำนี้เป็นแฮชแท็กบรรยายถึงตนเองและกิจกรรมที่ทำฮนย่อมาจากคนจาที่แปลว่าเพียงคนเดียวและจกหมายถึงเผ่าฮนจกก็แปลว่าเผ่าหนึ่งคนนั่นเองถ้าจะถามว่าคำว่าฮนจกมันมีความหมายทางสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างไรเขาบอกก็ไม่มีนะคะแต่รวมๆชาวฮนจกคือคนที่เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามลำพังใช้ความเป็นอิสระของตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นกลุ่มคนที่ปฏิเสธค่านิยมทางสังคมแบบรวมหมู่ของเกาหลีที่ให้คุณค่ากับความต้องการและความปรารถนาของชุมชนมากกว่าปัจเจกบุคคลและกลุ่มฮนจกเนี่ยก็ต่อต้านแรงกดดันให้ต้องสร้างครอบครัวเดี่ยวและบ่อยครั้งนะคะคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะไม่แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตตามลำพังในแบบที่ตนเองต้องการค่ะเขาก็บอกให้เราฟังนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวฮนจกเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสับสนท้อแท้ของหนุ่มสาวเกาหลีหลังจากที่ต้องต่อสู้เศรษฐกิจที่ซบเซาหลายปีขาดโอกาสทางอาชีพการงานและการขยับสถานะทางสังคมคนหนุ่มสาวก็เริ่มท้อแท้ว่าต่อไปพวกเขาจะเป็นยังไงหลายคนรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ชีวิตตามวิถีคนจกจำนวนของครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง1คนมีเกือบ1ส่วน3ของครัวเรือนทั้งหมดในเมืองโดยคิดเป็น 31.6% ค่ะอันนี้ข้อมูลย้อนไปนะคะในเดือนเมษายนปี2019และคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วเขาก็คาดว่าปี2026คือปีนี้เนี่ยจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวอาจจะสูงถึง 36.3% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดและกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้ดิฉันก็ไม่มีข้อมูลนะคะว่าณปัจจุบันจริงๆเนี่ยตัวเลขมันตามนั้นหรือเปล่าและเขาก็บอกอีกว่าเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญภาวะเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาครัวเรือนที่มีสมาชิก1คนมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าอดีตคิดเป็น 28% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี2018ในประเทศตะวันตกอย่างอังกฤษและสวีเดนมีคนใช้เวลาทำสิ่งต่างๆตามลำพังและใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆในสวีเดนคิดเป็น 1,800,000 คนหรือ 39.2% ของครัวเรือนทั้งหมดและ 17.8% ของประชากรทั้งหมดมาจากครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวในปี2017ค่ะก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะย้อนมาที่เกาหลีนะคะคือพอพูดถึงเกาหลีเราก็จะเห็นความสำเร็จของเขาประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีความสำเร็จของกระแสนิยมที่เขาสร้างขึ้นมา K-POP นะฮะหรือ K-series ละครเกาหลีทั้งหลายแฟชั่นเกาหลีความงามแบบเกาหลีสิ่งเหล่านี้แสดงสถานภาพความเป็นประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและความแปลกใหม่เหล่านี้มันเหมือนสิ่งที่เคลือบให้ดูแวววาวสดใสดังนั้นเราก็อาจจะมองข้ามประวัติศาสตร์อันรุนแรงและดิบเถื่อนที่ยังส่งผลต่ออิทธิพลของเกาหลีในหลายๆด้านนะคะและทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากมายในสังคมของเขาค่ะเขาก็หยิบเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เดิมนั้นเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โชซอนค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของจีนแต่ในนามหลายร้อยปีอาณาจักรแห่งนี้เฟื่องฟูด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองยึดมั่นอุดมการณ์คือลัทธิขงจื้อใหม่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ยังบันหรือขุนนางไปจนถึงโนบิหรือข้ารับใช้หรือทาสนะคะที่อยู่ในการครอบครองพอมาถึงคริสต์ศตวรรษที่19เกาหลีได้รับฉายาว่าอาณาจักรแห่งฤาษีค่ะเพราะว่าไม่เต็มใจจะเปิดประเทศหลังจากเผชิญการรุกรานของญี่ปุ่นต่อเนื่องหลายครั้งในที่สุดถูกผนวกเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1910ถึง1945มีชาวเกาหลีมากกว่า5ล้านคนถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานบังคับของญี่ปุ่นมีสถิติบางส่วนที่บอกว่าชาวเกาหลีเสียชีวิตไปถึง 400,000 คนและมีผู้หญิงจากเกาหลีและพื้นที่ประเทศจีนส่วนที่ติดกันนับแสนคนที่ถูกนำไปเป็นทาสกามารมก็ถูกนำไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นนะคะก็เรื่องนี้แม้มันจะผ่านมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่ในปัจจุบันค่ะยุคนั้นก็เป็นช่วงที่วัฒนธรรมของเกาหลีนั้นถูกกดขี่ค่ะและช่วงเวลาการกดขี่ทางวัฒนธรรมสิ้นสุดลงตอนที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น2เขตการปกครองค่ะก็เกาหลีเหนือถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้ปกครองโดยสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเกาหลี1950ถึง1953ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพื่อที่จะมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่ปกครองฝ่ายของตนช่วงนั้นมีคนเสียชีวิตไปกว่า 1,200,000 คนค่ะและสุดท้ายก็จบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายก็ถูกแบ่งแยกจากกันด้วย พรมแดนนั่นเองค่ะและด้วยเรื่องนี้ก็ทำให้มีครอบครัวที่ต้องแตกแยกสามีอยู่ทางภรรยาอยู่ทางพ่อแม่อยู่ทางลูกอยู่อีกทางถูกแบ่งแยกจากกันด้วยการกลายเป็นสองประเทศนั่นเองนะคะประวัติศาสตร์ดูเศร้าค่ะแต่ว่าเกาหลีใต้เขาก็พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามเกาหลีนะคะจนมาถึงปี1980-1990เกาหลีกลายเป็นประเทศที่มี GDP เติบโตเร็วที่สุดในโลกค่ะแต่ถึงอย่างนั้นภายในประเทศเองก็มีปัญหานะคะมีผู้นำเผด็จการพรรคจองฮีมีเผด็จการทหารชอนดูฮวันมีการลุกฮือของพลเรือนมีการปะทะหนองเลือดปราบปรามรุนแรงมีการเสียชีวิตของผู้ประท้วงหลายร้อยชีวิตนอกจากนี้ในสังคมของเขามันก็มีเรื่องทุจริตติดสินบนเรื่องคนที่มีอิทธิพลมีแชโบมีการใช้อำนาจในทางมิชอบของผู้มีอำนาจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลถึงคนที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลำดับชั้นทางสังคมของเกาหลีด้วยนะคะนั่นก็คือเกาหลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมขงจื้อใหม่คล้ายกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกเป็นการผสมผสานแง่มุมของลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าแล้วก็ศาสนาพุทธเข้าด้วยกันชื่อขงจื้อใหม่แต่จริงๆเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังของจีนในคริสต์ศักราช618-907แล้วเกาหลีรับลัทธิขงจื้อใหม่เข้ามาในสมัยราชวงศ์โชซอนลัทธินี้คาดหวังให้ปฏิบัติกับผู้สูงอายุด้วยความเคารพลูกๆก็ต้องทำหน้าที่ลูกผู้หญิงก็ถูกลดบทบาทให้เหลือแค่การเป็นแม่และภรรยาที่แสนดีชาวเกาหลียึดมั่นลำดับชั้นทางสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งในด้านภาษาและปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันผู้คนที่เติบโตขึ้นมาในยุค80-90ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่คนตะวันตกมองว่าไร้เหตุผลและน่าตกใจที่สุดเช่นเด็กๆในโรงเรียนประถมจะถูกนับจำนวนและเรียงแถวตามความสูงคนสูงที่สุดอยู่ปลายแถวด้านหนึ่งคนเตี้ยที่สุดก็อยู่ปลายแถวอีกด้านนอกจากจดจ่อเรื่องความสูงแล้วก็ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาอย่างมากความน่าดึงดูดใจของคนหนุ่มสาวเกาหลีมีส่วนต่อการเลื่อนสถานะทางสังคมของพวกเขาผู้สมัครงานส่วนใหญ่ยังต้องแนบภาพถ่ายไว้ในใบสมัครเพราะนอกจากทักษะความสามารถแล้วหน้าตาของผู้สมัครก็ส่งผลต่อโอกาสของการได้รับการว่าจ้างด้วยหนุ่มสาวชาวเกาหลีได้รับการสั่งสอนเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนให้ไขว่คว้าความฝันของชาวเกาหลีซึ่งเป็นชุดเป้าหมายที่ไม่ต่างจากความฝันของชาวอเมริกันที่มักจะพูดกันว่า American Dream ก็เกาหลีก็มีเหมือนกันนะคะความฝันของชาวเกาหลีค่ะคนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่เดินตามเส้นทางที่ต้องตั้งใจเรียนจบปริญญามีงานทำแต่งงานซื้อบ้านมีลูกคล้ายกับสวมสูทสีทำเหมือนกันหมดพวกเขากระจายกันไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่กลับพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายเช่นนี้เป็นไปไม่ได้แม้คนส่วนน้อยจะประสบความสำเร็จหลายคนก็ค้นพบความจริงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดทุกวันนี้หนุ่มสาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่พยายามเรียนต่อระดับสูงเพื่อให้ได้ใบรับรองและใบอนุญาตในการเข้าทำงานออฟฟิศระดับแรกเข้าเงินเดือนต่ำที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในเครือ LG Hyundai และ Samsung งานเช่นนี้แม้จะน่าเบื่อและเป็นภาระแต่ก็ถูกตีกรอบว่าเป็นหนทางเดียวสู่ความสำเร็จและถึงแม้เงินเดือนจะต่ำแต่ก็ไม่ใช่งานที่หาได้ง่ายๆค่ะนอกจากความคับข้องใจในกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของสังคมว่าจะต้องทำแบบนี้มีชีวิตไปตามบรรทัดฐานที่คนรุ่นเก่าๆทำเอาไว้ก็ยังมีเรื่องของผู้หญิงอีกต่างหากนะคะผู้หญิงก็ยิ่งถูกกดทับในสังคมมากกว่า ผู้ชายด้วยซ้ำไปแล้วก็วันหนึ่งก็เกิดการเติบโตหรือว่าเกิดสิทธิสตรีนิยมเฟมินิซึมขึ้นมาในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งผู้เขียนบอกว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมฮนจกโดยเฉพาะขบวนการ#No marriage ในเกาหลีใต้ผู้หญิงเลือกเป็นโสดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาความรู้สึกเป็นอิสระและการปกครองตนเองในบริบทสังคมที่กีดกันเพศและมีมุมมองแบบโบราณว่าผู้หญิงนั้นเหมาะแก่การเป็นแม่และแม่บ้านมากที่สุดมีบทความของนักสังคมศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโซเขียนบทความหนึ่งไว้อาจารย์คนนี้ชื่อว่าไมเคิลเฮิร์ชนะคะบทความนั้นก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยถูกบังคับให้เลือกระหว่างการแต่งงานกับอาชีพการงานวิธีจัดการกับผู้หญิงในสถานที่ทำงานตามแบบแผนนิยมก็คือถ้าใครมีลูกก็จะถูกไล่ออกธรรมเนียมประเพณีกำหนดไว้ว่าหญิงที่แต่งงานแล้วจะถูกคาดหวังให้เป็นสะใภ้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่คอยเอาอกเอาใจทำกับข้าวทำความสะอาดรับใช้ทุกอย่างจัดเตรียมพิธีการสำคัญของครอบครัวเขาก็ยกคำของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีชื่อว่าคิมโซยอนค่ะคิมโซยอนก็เล่านะคะว่าเคยได้ยินบรรดาภรรยาต่อต้านวันหยุดครอบครัวอย่างวันชูซอกหรือวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีสาเหตุก็เพราะว่าพวกเธอถูกคาดหวังให้รับภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานบ้านประจำวันหนักเกินไปแล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เติบโตอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเศรษฐกิจและความร่ำรวยทางวัตถุพัฒนาไปเร็วมากแต่จิตใจและวัฒนธรรมของผู้คนยังเหมือนเดิมเห็นได้จากความคาดหวังที่มาพร้อมกับการแต่งงานมีข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งชาติเกาหลีรายงานว่าตั้งแต่ปี2010ผู้หญิงเกาหลีใต้ 64.7% เชื่อว่าการแต่งงานเป็นเรื่องจำเป็นแต่พอถึงปี2018จาก 64.7% นะคะก็เหลือเพียง 48.1% เท่านั้นที่เห็นว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องจำเป็นค่ะแล้วเขาก็ยกเอายูทูบเบอร์2คนนะคะที่ทำช่อง YouTube ภาษาอังกฤษ Solo Dality ค่ะเป็นช่องที่สนับสนุนการใช้ชีวิตคนเดียวเธอก็

แทนที่จะต้องเป็นของใครตอนนี้ฉันมีอนาคตของตนเองที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วและเมื่อได้รับการกระตุ้นจากการเคลื่อนไหวของยูทูบเบอร์ทั้งสองคนนี้นะคะผู้คนก็เริ่มใช้แฮชแท็ก no marriage มาอ้างสิทธิการปกครองตนเองและโจมตีการผลักดันให้ผู้หญิงมีลูกสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอัตราการเกิดของเกาหลีในปี2018ตกลงมาอยู่ที่ 0.98 หรือต่ำกว่าเด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนซึ่งถือเป็นอัตราหนึ่งที่ต่ำที่สุดในโลกค่ะผลสำรวจปี2019โดยบริษัทจัดหาคู่ Duo Infocorp 23.1% ของคนโสดที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าไม่ต้องการมีลูกหลังแต่งงานและในจำนวนคนเหล่านั้นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบอกว่าไม่มีแผนจะมีลูกเลยการแต่งงานของคนต่างเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่การแต่งงานของคู่เกย์หรือการแต่งงานความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของเพศอื่นส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศอนุรักษ์นิยมนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขายกคำพูดขึ้นมาก็คือเจน่าปาร์คอายุ26ปีเธอบอกว่าการออกเดทก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงความคาดหวังต่างๆที่อยู่ในการสมรสส่วนใหญ่ผู้หญิงกำลังตระหนักว่าสิทธิของพวกเธอคืออะไรและตลอดมาพวกเธอถูกปฏิเสธจากผู้ชายอย่างไรแต่พวกผู้ชายจะคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นในอดีตค่ะแล้วก็ยังมีอีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะก็คือแฮชแท็ก MeToo แฮชแท็กนี้ก็แพร่ขยายอย่างรวดเร็วค่ะเป็นผลมาจากการเฟื่องฟูของแนวคิดสตรีนิยมขบวนการนี้ปะทุขึ้นช่วงต้นปี2018อัยการหญิงซอจีฮุนเปิดเผยข้อกล่าวหาของเธอต่ออดีตนายจ้างเรื่องการคุกคามทางเพศให้สาธารณชนรับรู้ช่วงเดียวกันนี้นะคะประเทศเกาหลีใต้ก็มีปัญหากล้องแอบถ่ายระบาดอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้กล้องแอบถ่ายผิดกฎหมายเริ่มถูกเปิดโปงตั้งแต่การปล่อยภาพแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์โดยแฟนเก่านะคะกล้องแอบถ่ายที่ติดไว้ตามห้องน้ำสาธารณะหรือโรงแรมไปจนถึงนักร้องเคป๊อปชื่อดังที่แอบถ่ายภาพการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมผู้หญิงเกาหลีใต้เริ่มประท้วงเรื่องการตกเป็นเหยื่อและถูกทำให้อับอายรวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังก็มีการดึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขายกขึ้นมาด้วยค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าคนเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงามรูปร่างหน้าตาการทำศัลยกรรมก็เฟื่องฟูอยู่ในประเทศนั้นนะคะแล้วก็การยกย่องคนที่มีหน้าตาดีทีนี้ก็บอกว่าตอนหลังนี่มันก็เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดนิยมคนหน้าตาดีก็คือการแบ่งแยกผู้คนโดยยึดรูปร่างหน้าตาแผ่กระจายอยู่ทั่วไปในสังคมเกาหลีใต้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่มองว่าความเยาว์วัยความงามและสไตล์ส่งผลต่อการที่ผู้คนมองผู้หญิงความงามยังเป็นแง่มุมสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับต้นทุนทางสังคมของเกาหลีใต้ค่ะมีการสำรวจความเห็นโดยสถาบันกาลับโคเรียนะคะ1ใน3ของผู้หญิงอายุระหว่าง19ถึง29ปียอมรับว่าเคยผ่านมีดหมอมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อผู้หญิงเกาหลีใต้เริ่มขบวนการต่อต้านความนิยมคนหน้าตาดีที่เรียกว่าหนีออกจากคอเซ็ตส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มต้นจากทางอินเทอร์เน็ตเมื่อบรรดาบล็อกเกอร์และอินสตาแกรมเมอร์ประกาศว่าพวกเขาจะไม่ยอมทำตามมาตรฐานความงามที่เคร่งครัดและบังคับให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันตั้งแต่การมีผิวขาวตาสองชั้นจมูกเล็กโด่งและใบหน้าเรียวแหลมบางคนถึงกับบันทึกภาพตนเองทำลายเครื่องสำอางและปฏิเสธการไว้ผมยาวและสวมเสื้อผ้าแบบผู้หญิงซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกเหมือนเป็นวัตถุในสายตาผู้ชายนักวิชาการสตรีนิยมชาวเกาหลีนะคะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดบอกว่าผู้หญิงจะถูกมองว่าไร้ค่าถ้าหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานความงามบางอย่างผู้ชายนั้นสบายกว่ามากในเรื่องของการเลือกคู่แล้วก็เสริมว่ากลุ่มนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปมักแสดงภาพล้อเลียนผู้หญิงที่เป็นคู่ครองอันสมบูรณ์

ที่ต้องผอมผิวขาวหน้าเหมือนตุ๊กตาและต้องมีความสุขคอยสนับสนุนผู้อื่นตลอดเวลานี่เป็นภาพของภรรยาหรือแฟนที่พวกผู้ชายปรารถนาในเวอร์ชั่นที่ผิดทำนองคลองธรรมแต่ความงามและการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายของผู้หญิงเกาหลีใต้หลายคนในปัจจุบันพวกเธอให้ความสำคัญกับอาชีพการงานและการพึ่งพาตนเองได้มากกว่าและมองว่าการไม่ได้รับโอกาสให้ทำงานต่อดูจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการแต่งงานการตื่นจากภาพลวงตาท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองการแข่งขันมหาศาลทั้งในโรงเรียนและการหางานการขาดการเลื่อนสถานะทางสังคมและโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงรวมถึงการตระหนักถึงความคาดหวังด้านเพศมากมายที่ต้องปฏิบัติตามทำให้แนวคิดคนจกของเกาหลีใต้ถือกำเนิดขึ้นค่ะก็เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวจากอดีตที่มันหล่อหลอมให้เกิดเป็นภาพสังคมวัฒนธรรมในเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เริ่มส่งผลต่อความรู้สึกของคนรุ่นใหม่จนกระทั่งกลายเป็นฮนจกนะคะขึ้นมานั่นเองฮนมาจากฮนจาคนเดียวจกก็หมายถึงเผ่าของการอยู่คนเดียวค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะฮนโจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองหนังสือเขียนโดยฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิฉบับภาษาไทยได้คุณเขมลักษณ์ดีประวัติแปลนะคะอัมบรินทร์ฮาวทูจัดพิมพ์พักสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่กับสวนอักษรค่ะวันนี้สวนอักษรก็หยิบหนังสือที่ว่าด้วยการอยู่กับตัวเองนะคะความสุขจากการอยู่กับตัวเองฮนจกปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะก็เป็นงานเขียนของฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิแปลโดยคุณเขมลักษณ์ดีประวัติแล้วก็อมรินทร์ฮาวทูจัดพิมพ์นะคะเป็นหนังสือที่ดิฉันได้อ่านในรอบสัปดาห์แล้วก็หยิบมาคุยกันในช่วงของสวนอักษรก็ขอแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของสวนอักษรก็คือเราก็จะปิดรายการลงในเดือนพฤษภาคมขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาหรือว่าโทรมาหรือบอกผ่านมาทางหลายๆส่วนเลยนะคะว่าโอ้เสียดายรายการบางท่านบอกว่าฟังมาเป็นเวลานานมากบางท่านก็บอกว่าได้ความรู้ดีๆจากรายการของเราบางท่านก็อาจจะเป็นแฟนประจำของผู้จัดรายการหลายๆท่านส่วนดิฉันเองนี่ก็เพิ่งจะเข้ามาทำรายการได้สัก4ปีกว่าใช่ไหมคะแทนคุณจุ๊บแจงคุณจุ๊บแจงหรือคุณปัญชรีธนกรรมพลศักดิ์ค่ะดิฉันเข้ามาก็เลยปรับรูปแบบในส่วนเดิมคุณจุ๊บแจงเนี่ยจะหยิบหนังสือในแนวธรรมะมาอ่านส่วนดิฉันนี่ก็ขอเป็นหลากหลายแนวแต่ว่าเป็นการเหมือนรีวิวสรุปเรื่องราวก็อย่างที่ได้เกริ่นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าก็ขออภัยจริงๆถ้าหากว่าสัปดาห์ไหนอาจจะทำไม่ได้ดีเต็มที่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะอยากให้มีหนังสือหลากหลายมาเป็นตัวเลือกสำหรับทุกๆท่านถ้าอยากอ่านตัวเล่มจริงก็จะให้รายละเอียดเอาไว้แต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคุยได้ข้อมูลที่น่าสนใจเท่านั้นก็พอแล้วก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้ติอะไรเลยนะคะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เปิดให้ท่านที่อยากคุยกันส่งข้อความเข้ามาในแชทของหรือ Messenger ของ Facebook ครบเครื่องเรื่องข่าวก็มีบางท่านที่คุยเข้ามาโดยเฉพาะคุณอู๊ดก็เลยได้ทักทายตอบกลับกันไปมาล่าสุดคุณอู๊ดก็โค้ดคำพูดคมเท่ๆมาจากนิยายกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่องก็อย่างนั้นจริงๆนะคะนิยายกำลังภายในนี่เขาจะมีคำคมมากมายอ่านแล้วก็ต้องยกให้กับทั้งผู้เขียนและผู้แปลเลยนะคะว่าโอ้โหไม่รู้ว่าใช้ถ้อยคำอย่างนี้คิดได้ยังไงคือมันดูคมแล้วก็เท่มากๆเลยก็ขอบคุณคุณอู๊ดด้วยดิฉันเองก็เคยอ่านนิยายกำลังภายในแต่ว่าไม่มากนะคะบางชุดอย่างมังกรหยกกล้วยเจ๋งอึ้งยงหรือเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งแล้วก็ชุดที่ดิฉันชอบก็มีกระบี่เย้ยยุทธจักรหรือเล็กเซียวหงก็เป็นชุดที่ดิฉันชอบเหมือนกันค่ะแหมก็คุยเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยก็คุยได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าย้อนมาที่หนังสือของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคนจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองก็ได้คุยไปใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปของสภาวะสังคมที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดแนวคิดคนจกขึ้นมาก็คือไม่อยากจะทำตามกระแสสังคมและโดยเฉพาะบทบาทที่ถูกกำหนดนะโดยสังคมว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้เติบโตแบบนี้ทีนี้ไอแนวคิดฮนจกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะในเกาหลีแล้วค่ะมันก็เป็นแนวคิดที่มีทั่วโลกเลยในหัวข้อนี้เขาบอกเผ่าหนึ่งคนทั่วโลกคือแม้ว่าความเคลื่อนไหวที่มันอยู่เบื้องหลังขบวนการฮนจกมันเป็นเอกลักษณ์แบบเกาหลีใต้แต่กระบวนการนี้ไม่ได้พบเฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้นก็ทั่วโลกนะคะแต่อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เติบโตในหลายสังคมทั่วโลกค่ะมีปัจจัยหลายอย่างภาวะเศรษฐกิจซบเซาการเพิ่มขึ้นของปัจเจกนิยมและสตรีนิยมแล้วก็ขบวนการ Me Too ก็อาจจะกล่าวได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวเผ่าหนึ่งคนระดับโลกนั้นถือกำเนิดขึ้นค่ะศาสตราจารย์อีริกคลีเนนเบิร์กศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบัน Public Knowledge Institute มหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะ
ก็วิจัยแนวโน้มของผู้คนที่ใช้ชีวิตตามลำพังทั่วโลกเอาไว้โดยบอกว่าการเกิดขึ้นของปัจเจกคนการมีสถานภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงการเติบโตของเมืองใหญ่การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและการขยายเส้นทางชีวิตเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตตามลำพังเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้ชีวิตตัวคนเดียวจะยังคงอยู่ไปอีกนานในโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาค่ะก็ยกตัวเลขในสวีเดนนะคะว่าตัวเลขของคนที่ใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวเนี่ยก็มีสูงทีเดียวและครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวก็พบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในสถานที่ซึ่งรัฐบาลดูไม่ค่อยจะมีแนวโน้มสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่เป็นโสดก็มักจะดูหมิ่นคนโสดว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาหรือเป็นผู้ชายแบบเถาไม้ไร้ผลอันนี้จีนเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกผู้ชายที่เป็นโสดเนี่ยว่าเป็นเถาไม้ไร้ผลหรือในญี่ปุ่นเรียกว่าเค้กคริสต์มาสหมายถึงขนมเก่าๆแต่คนจำนวนมากก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่คนเดียวผู้หญิงจีนเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งเลยเหมือนกับเกาหลีใต้ผู้หญิงบางส่วนในญี่ปุ่นเข้าร่วมกระแสใหม่ของการแต่งงานกับตนเองเพื่อรับรู้และให้เกียรติการเลือกวิถีชีวิตคนเดียวของตัวเองค่ะการอยู่คนเดียวก็อาจจะถูกมองไปเกี่ยวข้องกับความเหงาด้วยอยู่คนเดียวก็ฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเหงานะแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะมีการพูดถึงแอนนาอาเรนค่ะเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้เขียนทฤษฎีด้านการเมืองแล้วก็มักจะเขียนเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลและสังคมงานเขียนของเธออยู่ในช่วงทศวรรษ1920นะคะอาเรนเชื่อว่าการอยู่อย่างสันโดษไม่ใช่ความเหงาเพราะว่าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนดังนั้นความเหงาเกิดขึ้นเมื่ออยู่ตามลำพังและไม่มีเพื่อนหรือเมื่อคุณไม่ยอมอยู่เป็นเพื่อนกับตนเองทั้งที่จริงแล้วคุณต้องการเธอเคยบอกว่าถึงแม้จะมีสิ่งที่ดึงความสนใจพยายามกีดกันไม่ให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับตนเองมากเพียงใดแต่ในที่สุดเราก็ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองอยู่ดีเพราะตัวตนเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่อาจหนีพ้นเว้นแต่จะไม่มีชีวิตแล้วก็คือตัวเราก็มีเราเนี่ยแหละเป็นเพื่อนเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวของเราเองค่ะถึงตรงนี้เขาก็มีการหยิบยกแนวคิดของนักปรัชญาขึ้นมาพูดนะคะถึงเรื่องของความเหงาจริงๆมันเป็นแก่นแท้ในการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือเราควรน้อมรับการอยู่ตามลำพังแล้วก็หาคำตอบให้กับคำถามต่างๆเช่นอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็ยังมีการยกเนื้อความบางตอนของหนังสือเรื่อง Warden ของ Henry David Thoreau ที่พูดถึงความอิ่มเอมใจในการใช้ชีวิตตามลำพังในชนบทขึ้นมาหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวเกาหลีค่ะคิมซูฮยอนเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง5คนจากครอบครัวที่ชอบเข้าสังคมในกรุงโซช่วงเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นเธอแวดล้อมไปด้วยผู้คนออกเดทและเข้าสังคมเป็นประจำแต่พอเริ่มฝึกสมาธิคิมซูฮยอนก็ตระหนักว่าเธอไม่เคยเข้าใจตนเองเลยและรู้สึกอ้างว้างโดยเฉพาะเวลาอยู่กับคนอื่นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของการอยู่คนเดียวและการค้นพบตัวตนครั้งแรกก็เหมือนกับการค้นพบความสว่างทางปัญญาคิมซูฮยอนวัย47ปีกล่าวเอาไว้และปัจจุบันเธอใช้ชีวิตตามลำพังในเมืองทงยองค่ะแล้วก็เธอก็ยังค้นพบสัมพันธภาพใหม่ๆกับธรรมชาติจากการใช้ชีวิตสันโดษการได้คุยกับต้นไม้หรือพวกนกทำให้เธอไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนาแบบฉาบฉวยกับผู้คนจริงๆแล้วความสันโดษกลับช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของเธอกับผู้อื่นเพราะเธอสามารถเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและเสแสร้งน้อยลงการซื่อตรงต่อตนเองทำให้เธอเหงาน้อยลงแม้จะอยู่ตามลำพังที่นี่มันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าเราจะอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช้ชีวิตอยู่ลำพังแต่เรามีโซเชียลมีเดียเรามีโลกเสมือนจริงที่เราได้สื่อสารกับคนอื่นใน
ความหมายตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ตรงนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงกลุ่มทางสังคมขึ้นมาค่ะกลุ่มทางสังคมคือกลุ่มที่รวมตัวกันเพราะมีความสนใจแบบเดียวกันหรือมีความเกี่ยวเนื่องกันตอนที่คนเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มที่จะแยกตัวเองเป็นอิสระแสวงหาผู้คนที่มีนิสัยคล้ายกันมีความสนใจแบบเดียวกันจะดนตรีจะกีฬาจะเกมปริศนาคำทายก็จะเห็นการรวมตัวของกลุ่มต่างๆคนที่บ้าคอมพิวเตอร์บ้าคนดังหรือแม้แต่คนเมายาตามร้านจอดรถนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราจะพยายามแสวงหาเผ่าของตัวเองแม้ว่าเรื่องนี้จะมีความหลากหลายและแสดงออกในรูปแบบต่างกันการมีเทคโนโลยีที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องงานหรือกิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลาเช่นเครื่องซักผ้าก็ทำให้เรามีเวลาว่างเพิ่มขึ้นและถึงแม้จะต้องผลิตงานที่มีประสิทธิภาพสูงคนเราก็ยังมีเวลาว่างมากกว่าที่ผ่านมาจึงมีเวลาสำรวจและก่อตั้งกลุ่มทางสังคมต่างๆรวมถึงการกำเนิดของโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีอื่นๆก็ทำให้เราเข้าถึงแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราได้พบคนที่มีรสนิยมและความสนใจแบบเดียวกันมากกว่าแต่ก่อนค่ะและสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือเรื่องนี้นำไปสู่การสร้างการขยายของตัวตนหรือ extended self เป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในปี1988มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแนวคิดเรื่องบริโภคสื่อดิจิทัลหรือวิธีใช้งานอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนขยายของตัวตนก็คือส่วนที่อยู่ภายนอกตัวคุณทำให้ระบุได้ว่าคุณอยู่กลุ่มใดหรือเผ่าใดเช่นคุณมองว่าตนเองเป็นนักดนตรีและส่วนขยายตัวตนของคุณก็คือการที่เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่ร่วมแสดงทุกสัปดาห์อินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถสร้างส่วนขยายของตัวตนได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ตัวตนที่แสดงในแอปพลิเคชันหาคู่ตัวตนในเวทีเสวนาไปจนถึงตัวตนเวลาพูดคุยกับเพื่อนสนิทวัยเด็กที่อยู่ห่างไกลในแง่หนึ่งการเป็นตนเองในหลายรูปแบบเวลาอยู่กับผู้คนที่แตกต่างกันเป็นเรื่องที่ดีและทำให้เราเป็นอิสระแต่ก็อาจจะลดทอนจนเป็นแค่การเล่นตามบทบาทหรือบางครั้งก็ไม่ยอมแสดงตัวตนที่แท้จริงค่ะคุณไมเคิลเฮิร์ตเขาก็เรียกตัวตนของผู้ที่แสดงออกทางออนไลน์เช่นนี้ว่าอวตารโดยบอกว่าตอนนี้ผู้คนสามารถหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์หรือตัวตนออนไลน์และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมน่าอับอายที่สังคมยอมรับไม่ได้ในรูปแบบอื่นแถมยังพบคนที่มีมุมมองทางการเมืองไม่ถูกต้องเหมือนตนเองจึงเกิดวัฒนธรรมยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาททางอินเทอร์เน็ตการดูหมิ่นเหยียดหยามทางอินเทอร์เน็ตหรือการเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาประจานบนโลกออนไลน์พวกป่วนอินเทอร์เน็ตยอมให้ตนเองไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและเบี่ยงเบนออกจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเหมือนเป็นการใช้ส่วนขยายของตัวเองในแบบซ่อนเร้นแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีชุมชนของตนเองค่ะตรงนี้ก็อธิบายได้ดีนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเรียนคีย์บอร์ดมันเยอะเหลือเกินคนที่แสดงความคิดเห็นแบบใจร้ายไม่คำนึงถึงจิตใจของคนอื่นและขณะเดียวกันไม่ได้กังวลว่าโหภาพลักษณ์จะเสียบางคนอาจจะไม่กล้าคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าโหพูดอย่างนี้ไปกลายเป็นคนภาพลักษณ์เสียแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตมีคนทำแบบนี้เพราะมันเป็นการใช้ส่วนขยายของตัวตนหรือ extended self นะคะแล้วก็เป็นร่างอวตารก็คือเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่หลังสัญลักษณ์หรือตัวตนในออนไลน์นั่นเองค่ะทีนี้ย้อนมาเรื่องของฮนจกนะคะฮนจกเนี่ยคือมีคนเข้ามาสู่แนวคิดนี้มากจนกระทั่งมีการทำเว็บไซต์ฮนจก .me ฮนจก .me เนี่ยนะคะ honjok.me ค่ะผู้ทำเว็บไซต์นี้ชื่อว่าคุณสั่ง
พยายามจะทำให้ผู้คนยอมรับคนจกในทางที่ถูกต้องมากขึ้นเธอสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของชาวคนจกที่ถูกมองว่าเป็นคนขี้แพ้เป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือคนนอกเธอบอกว่าต้องการเปลี่ยนอคติเหล่านี้ให้กลายเป็นความสุขความมั่นใจความมีประสิทธิภาพวิถีชีวิตที่สมเหตุสมผลและอิสรภาพค่ะเคยให้คำจำกัดความชาวฮนจกว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อตนเองแทนที่จะใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นแต่ก่อนคำนี้มีความหมายโดยอ้อมแบบรวมๆว่าหมายถึงคนที่เงอะงะเวลาเข้าสังคมแต่ผู้คนก็เริ่มมองในทางที่ดีว่าฮนจกคือผู้ที่สมัครใจจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขค่ะในบทที่หนึ่งเขาจะว่าด้วยเรื่องฮนจกความเป็นมาเป็นไปแนวคิดยาที่เกี่ยวข้องกับฮนจกนะคะแล้วพอถึงบทที่สองเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอยู่คนเดียวมันเดียวดายหรือว่าคนเดียวกันแน่มันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ alone อยู่คนเดียว lonely คือเหงาเดียวดาย alone กับ lonely เดียวดายหรือคนเดียวในบทนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมุมมองของคำว่าการอยู่คนเดียวนั้นต่างกันบางคนบอกว่าการอยู่คนเดียวมีความหมายเท่ากับความเดียวดายแต่บางคนบอกว่ามันเป็นความสงบจากการมีพื้นที่และเวลาที่ได้อยู่โดยลำพังอยู่คนเดียวเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมีอิสระมากขึ้นและมีข้อจำกัดน้อยลงค่ะคนเราก็มีทั้งคนที่ชอบอยู่ตามลำพังเขาก็จะรักและเห็นคุณค่าของการมีเวลาและพื้นที่เป็นของตนเองแต่หลายคนมีปัญหากับการอยู่คนเดียวคนเหล่านี้ต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจจากการมีผู้อื่นอยู่ด้วยบางคนมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นโอกาสได้หยุดคิดและผ่อนคลายจากแรงกดดันมหาศาลในชีวิตประจำวันแต่บางคนกลับมองว่าคนที่อยู่คนเดียวนั้นไม่มีค่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยความเงียบจากการอยู่คนเดียวนั้นก็น่ากลัวมากกว่าน่าปรารถนากุญแจสำคัญอยู่ตรงที่การอยู่ลำพังหรืออยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่เราเลือกแต่ความเหงาไม่ใช่ค่ะทีนี้พอพูดเรื่องความเหงานะคะก็มีหัวข้อว่ามองดูความเหงาคือทุกคนก็ต้องเคยเหงามาบ้างไม่ว่าจะมีแฟนหรือโสดความเหงาเป็นปรากฏการณ์สากลแต่ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่โดยทั่วไปความเหงามาจากการขาดแรงสนับสนุนจากสังคมเป็นการตอบสนองทางอารมณ์อย่างอึดอัดไม่พอใจต่อการถูกแยกเดี่ยวรวมถึงความต่างของระดับการติดต่อกับสังคมที่คนหนึ่งต้องการกับระดับที่เขาได้รับในความเป็นจริงความเหงาคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความพึงพอใจเมื่ออยู่คนเดียวเป็นความเจ็บปวดทางสังคมเป็นความต้องการที่ไม่สมหวังหรือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดสัมพันธภาพกับผู้อื่นความเหงาคือรูกลวงเปล่าที่จะเติมเต็มได้ด้วยสัมพันธภาพเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพกับผู้อื่นหรือตนเองแต่การอยู่คนเดียวนั้นตรงข้ามกันอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ที่เราโหยหาท่ามกลางโลกอันอึกทึกวุ่นวายการอยู่คนเดียวจึงอาจจะมีสิ่งประโลมใจอยู่บ้างแต่ความเหงานั้นโดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดน่าขันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้เราเติมเต็มความต้องการต่างๆได้โดยแทบไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเลยแต่สิ่งที่ดูจะขัดแย้งกันคือเรามีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมระดับกว้างขึ้นแต่กลับมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันน้อยลงและยิ่งเหงามากขึ้นแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกับสังคมในโลกเสมือนจริงมากกว่าเดิมนะคะก็การมีโซเชียลมีเดียก็ทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นในสังคมจริงๆเนี่ยเพื่อนจริงๆแบบที่เจอกันตัวต่อตัวเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนไม่มากบางคนนับได้หลักสิบบางคนมนุษยสัมพันธ์ดีมีหลักร้อยหรืออาจจะเป็นหลักพันก็ได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีกิจกรรมมากมายแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหคุณมีเพื่อนได้เป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะคุณผ่านตาเรื่องราวในชีวิตของคนที่เขาบอกเล่าผ่าน Facebook บ้างผ่าน Instagram บ้างผ่าน TikTok หรืออะไรก็ตามนะหรือบางคนเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเป็นล้านคนก็มีหลายล้านคนก็มี
แสดงว่าคุณกว้างขวางมากเลยใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเอาเข้าจริงในโลกของความเป็นจริงเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่เป็นตัวตนจริงๆน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้เขาก็จะพูดถึงความต่างระหว่างการอยู่คนเดียวกับความเดียวดายหรือความเหงานะคือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันเหงานะอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็มีหัวข้อการรับมือกับความเหงาการยอมรับความเหงาคือก้าวแรกของการดึงใครสักคนให้หลุดพ้นจากความเหงาเมื่อยอมรับได้ว่าตัวเองกำลังเหงาคุณก็จะเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเพิ่มความมั่นใจด้วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำความรู้จักกับคนที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการสมัครคอร์สเรียนหรือสมัครเข้าร่วมกลุ่มในท้องถิ่นทำงานอาสาสมัครซึ่งเป็นหนทางดีมากในการพบปะผู้คนใหม่ๆขณะเดียวกันการช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นและเพิ่มความผาสุกให้ชีวิตหาสัตว์เลี้ยงหรือลองศึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยงบำบัดหรือการใช้สัตว์มาช่วยในการบำบัดเรียนรู้ที่จะชอบอยู่กับตนเองโดยให้ความเมตตาต่อตนเองหรือยอมรับตนเองค่ะและในกลุ่มของชาวเผ่าฮนจกเนี่ยนะคะคือฮนจกเนี่ยมาจากคำว่าคนคนเดียวและจกคือเผ่าหลายครั้งก็ถูกเรียกว่าเป็นเผ่าของผู้โดดเดี่ยวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งเนาะคนเดียวก็คือคนเดียวแต่พอเผ่าเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลายคนใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่าเผ่ามีความหมายทางอ้อมถึงชุมชนหรือครอบครัวที่เชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่งถึงแม้จะดูขัดแย้งกับฉายาของผู้โดดเดี่ยวแต่ชาวฮนจกก็เชื่อมโยงด้วยสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั่นคือความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตตามลำพังและใช้ชีวิตที่แสวงหาและเฉลิมฉลองความสันโดษแทนที่จะต่อสู้หรือปฏิเสธความสันโดษจุดร่วมเหล่านี้ทำให้พวกเขากลายเป็นเผ่าดังนั้นแม้ชาวฮนจกจะใช้ชีวิตตามลำพังแต่พวกเขาก็แบ่งปันความปรารถนานี้กับคนที่มีความคิดคล้ายคลึงกันและปัจจุบันชาวฮนจกก็เริ่มเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเผ่านี้กำลังเติบโตจนถึงระดับที่ว่าจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวในเกาหลีใต้มีมากกว่าจำนวนครัวเรือนที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกันเขาก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าผู้โดดเดี่ยวกับชาวฮนจกเนี่ยต่างกันยังไงเช่นผู้โดดเดี่ยวคือถูกปฏิเสธจากสังคมกลายเป็นคนนอกแต่ชาวฮนจกเป็นคนที่ปฏิเสธแรงกดดันจากสังคมและความคาดหวังให้ต้องแต่งงานให้มีครอบครัวหรือผู้โดดเดี่ยวประณามและหลีกเลี่ยงการติดต่อผู้คนแต่ชาวฮนจกเฉลิมฉลองความเป็นประเจกบุคคลมากกว่าความเป็นกลุ่มผู้โดดเดี่ยวทุกทรมานจากความเหงาแต่ชาวฮนจกมีความสุขกับการใช้เวลากับตนเองผู้โดดเดี่ยวรู้สึกไม่อิ่มใจเพราะเอาแต่หลบซ่อนตัวแทนที่จะเติบโตก้าวหน้าแต่ชาวฮนจกมุ่งเน้นที่จะทำให้ตนเองรู้สึกเติมเต็มเพื่อจะก้าวหน้าไปไกลกว่าการยอมรับและการเห็นชอบจากสังคมผู้โดดเดี่ยวปลีกตัวจากสังคมและชอบอยู่ตามลำพังชาวฮนจกอาจเป็นได้ทั้งคนที่ชอบสังคมหรือชอบที่จะอยู่ลำพังแต่สามารถมีความสุขกับการอยู่กับตนเองได้ผู้โดดเดี่ยวขาดความเข้าใจผู้อื่นเนื่องจากถูกตัดออกจากสังคมแต่ชาวฮนจกนั้นเข้าใจคนอื่นดีขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาพิจารณาไตร่ตรองด้วยตนเองแล้วมันจะมีหัวข้อที่ว่าผู้โดดเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จคือตรงนี้เขามองว่าอัจฉริยะหลายต่อหลายคนเนี่ยเลือกใช้วิถีชีวิตแบบฮนจกค่ะถ้าเกิดเขาอยู่ในปัจจุบันเซอร์ไอแซคนิวตันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวและเวลาส่วนตัวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพก็เคยพูดว่าจงเป็นผู้โดดเดี่ยวแล้วคุณจะมีเวลาครุ่นคิดค้นหาความจริงมีความอยากรู้อยากเห็นที่บริสุทธิ์และทำให้ชีวิตตนเองมีคุณค่าส่วนปาโบปิกัสโซจิตรกรนะคะก็กล่าวคำพูดอันโด่งดังไว้ว่าหากปราศจากความสันโดษอันยิ่งใหญ่งานสำคัญอย่างยิ่งก็ไม่อาจสำเร็จได้เลยค่ะคือในเนื้อหาในช่วงถัดไปของหนังสือนะคะเขาจะพูดเรื่องของศิลปะของการรู้จักตนเองและการอยู่อย่างสันโดษการน้อมรับช่วงเวลาการอยู่คนเดียวการสร้างกิจวัตรดูแลตัวเอง
การทำสมาธิการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเจริญสติการแสวงหาการผจญภัยการรับประทานอาหารคนเดียวหรือการใช้ชีวิตแบบหนจกคือดิฉันได้หยิบเอาแค่บางส่วนช่วงแรกๆของนิยามค่ะว่าหนจกกับเรื่องของความเหงากับความเรียนรู้ที่จะอยู่โดยลำพังเอามาบอกเล่ากันนะคะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยท่านที่สนใจก็อยากแนะนำให้ไปอ่านก่อนหน้านี้เคยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดเรื่องของศิลปะของการอยู่คนเดียวว่าถ้าเราต้องอยู่คนเดียวเราควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากกว่าที่จะทุกข์ทนกับมันซึ่งตัวผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นก็ประสบความสำเร็จจากการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังแล้วก็ได้ใคร่ครวญใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะหนังสือวันนี้คุยกันหนจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิดเขียนและคุณเขมรลักษณ์ดีประวัติเป็นผู้แปลอมรินทร์ How to จัดพิมพ์นะคะหวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับหนังสือแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาคุยกันในส่วนอักษรหรือรูปแบบในรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับหนังสือเมื่อไหร่นะคะหวังใจว่าในเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสจัดระเบียบเวลาของทีมงานต่างๆได้ลงตัวก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกนะคะหวังใจเผื่อเอาไว้แบบนั้นวันนี้ดิฉันปานศาสีธรกุวังคดีโลกก็ต้องลาทุกท่านไปนะคะแฟนๆส่วนอักษรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจนะคะที่ได้รับทราบความคิดเห็นจากทุกท่านที่ได้ฟังรายการมาฟังมันนานหรือว่าเพิ่งจะมาฟังก็ตามนะคะก็จะได้หยิบจับเอาความคิดเห็นเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตวันนี้ดิฉันปานศาสีธรกุวังคดีโลกและสวนอักษรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสปาร์ตันเรสไทยแลนด์2026ผลักดันสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันสปาร์ตันเรสไทยแลนด์เชียงใหม่สปาร์ตันเรสเชียงใหม่ไทยแลนด์2026โดยการจัดงานในปี2568ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมเกือบ 4,500 คนและมีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนจาก50ประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันสปาร์ตันเรสเป็นการแข่งขันวิ่งวิบากที่ต้องวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆซึ่งกีฬาชนิดนี้เริ่มขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะขยายความนิยมออกไปอีกกว่า30ประเทศทั่วโลกโดยการแข่งขันในปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าและลานเนินนุ่มตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านภูมิประเทศและศักยภาพในการรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการจัดงานให้ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้การจัดงานยังสอดคล้องกับนโยบาย12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งกำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมในระดับสากลจึงนับเป็นก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดงานสปาร์ตันเรสไทยแลนด์2026ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปทั้งนี้การแข่งขันสปาร์ตันเรสเป็นเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกถือเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทยโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: อะไรนะดับซะงั้นโทรศัพท์ก็แบตหมดอีกแย่แล้วทำยังไงดีเนี่ยจะไปอ่านข่าวทันไหมเนี่ย
1: ฮัลโหล
0: อัศวินมาข่าวมาช่วยหนูแล้วพี่ทินมาทันเวลาพอดีเลยค่ะ
1: รถเป็นไรอะ
0: รถเสียค่ะพี่ทินไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้รบกวนพี่ทินไปส่งหนูหน่อยนะคะหนูจะต้องรีบไปอ่านข่าวไม่ทันแล้วค่ะ
1: อ๋อแล้วขึ้นรถก่อนขึ้นรถกลับมาครับ
0: นี่ถ้าไม่ได้อัศวินมาข่าวอย่างพี่ทินมาช่วยหนูนะคะหนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะ
2: น้องหนูครับพี่ได้ยินคำว่าอัศวินมาข่าวนี่รอบที่2แล้วนะครับทำไมพี่ต้องเป็นอัศวินมาข่าวพี่เป็นอัศวินมาดำไม่ได้เลยพี่ชอบม้าสีดำ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ทินเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังค่ะ
3: อัศวินม้าขาวที่หนูพูดถึงนี้คำว่าอัศวินมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าภาษาไทยใช้คำว่าอัศวินแทนคำภาษาอังกฤษว่า knight หมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องพระราชาแล้วอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีสำนวนว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายเอาไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได้ค่ะเช่นหมดสมัยแล้วที่พระเอกม้าขาวเพียงคนเดียวจะแก้ปัญหาใหญ่ๆให้ลุล่วงไปได้บ้านเมืองมีปัญหายุ่งยากรอบด้านอย่างนี้พวกเราต้องช่วยแก้ไขอย่ามัวแต่รออัศวินม้าขาวอยู่เลย
2: อัศวินม้าขาวหมายถึงคนที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันเหมือนอย่างที่พี่กำลังช่วยน้องหนูตอนนี้ใช่ไหมล่ะ
4: ฟังดูเท่เหลือเกินอัศวิน
0: แหมแหมแหมเอาอีกแล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่ทีม
4: ดีมากเนาะไม่เป็นไรพี่เป็นอัศวินม้าขาวพี่ต้องช่วยน้องอยู่แล้ว

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุดนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระยะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุตั้งแต่การเตรียมความพร้อมพื้นที่และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีการบริหารจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมการหน่วงและบริหารจัดการน้ำการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนการเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนรวมถึงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานระบบแจ้งเตือนภัยแผนอพยพประชาชนตลอดจนการเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนญาติอนุญาตพี่เชนมาเห็นไหมโน่นเนี่ยมีคนหิ้วฉลอมบางคนก็หิ้วตะกร้าเดินเข้ามาในบ้านคุณเก่งไม่รู้ว่าเป็นญาติโกโหติกาของใคร
9: แหมศรีสวัสดิ์ผู้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเลยนะญาติโกโหติกา
8: ก็แน่ละสิการพูดคำคล้องจองบางคำมันก็ทำให้เราจำคำนั้นได้ว่าเขียนอย่างไร
9: เช่นอะไรล่ะ
8: เช่นญาติโกโหติกานี่ไงทำให้เรารู้ว่าคำว่าญาติหมายถึงญาติพี่น้องเขียนคำว่าญาติตัวต่อเต่าต้องมีสระอี
9: แล้วคำว่าอนุญาตล่ะเขียนยังไง
8: คำนี้แหละที่เขียนกันผิดๆคำว่าอนุญาตตัวต่อเต่าไม่มีสระอี
9: ทีนี้จำได้ละ
8: คำว่าญาติพี่น้องญาติและอนุญาตต้องเขียนให้ถูกต้อง
10: แล้วพบกันใหม่นะครับ